พระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัฏฐากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ตกลงปากเปล่าร่วมกับอิบราฮิมาโกนาเต้แนวรับทีมชาติฝรั่งเศสที่หมดสัญญาค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลทีมดังของอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าโกนาเต้จะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีในถิ่นซานติโกเบเนบิลแบบฟรีเอเจนต์สำหรับโกนาเต้ย้ายจากอัลเบรซิกมาร่วมทัพหงแดงเมื่อปี2021และกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในแนวรับตลอด5ปีที่ผ่านมาพร้อมกับผลงานลงสนามให้กับสโมสรลิเวอร์พูลไป183นัดและมีส่วนช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์หลายรายการมาครองได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกรุ๊ป B กลุ่ม B 6ลัตเวีย U17 เสมออาร์เมเนีย U17 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอาร์เมเนียแพ้อิสราเอล0-1ดีอาร์คองโกเสมอเดนมาร์ก0-0เนเธอร์แลนด์แพ้แอลจีเรีย0-1โปรแลนด์เสมอไนจีเรีย2-2และลักเซมเบิร์กแพ้อิตาลี0-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกานักเทนนิสสาวมือหนึ่งของโลกและของรายการจากเบลารุสพลิกล็อกพ่ายเดียนาชไนเดอร์คู่แข่งมือ25ของรายการจากรัสเซีย1-2เซต6-3 5-7 และ0-6สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
2: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เฉลิมพระชนมพรรษาสง่าสีน้อมภักดีไทยทุกทิศจิตอาสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาปวงประชาแท้สองสดุดีพระบรมราชินีปรีชาเลิศบุญชูเชิดเคียงองค์พระทรงศรีพระเมตตาผ่านพระราชกรณีสมสง่าพระบารมีทวีชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลเกิดสิริมงคลทุกสมัยรักเกษมสำราญทุกการไปพระเกียรติก้องคู่ผองไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ

ปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3สร้างผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อให้คนร้ายเข้ามอบตัวและประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยทรัมป์ยอมรับใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูจริงเนื่องจากไม่พอใจที่เนทันยาฮูโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องคูเวตสั่งปิดสนามบินนานาชาติชั่วคราวหลังถูกโดรนอิหร่านโจมตีมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเปิดให้บริการบางส่วนเฉพาะสายการบินคูเวตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี4มิถุนายน2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ คุณสุรศักดิ์ค่ะคุณตยาบางกรวยค่ะ
1: คุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณดวงรักหนองบนล่างนี่จากจันทบุรี
0: ค่ะ
1: ทักทายให้กำลังใจกันทุกเช้าเลยนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับวันนี้เป็นวันทำงานนะฮะแล้วก็ไม่ใช่วันจันทร์ด้วยนะบางคนบรรยากาศมองว่าบรรยากาศคล้ายๆวันจันทร์นะ
0: คล้ายๆนะคุณสุธี
1: ครับเพราะว่าผ่านช่วงวันหยุดมา 2-3 วันด้วยกันบางคนหยุดวันที่2ด้วยลางานเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็จะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนวันนี้วันทำงานครับบทเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้นะครับยิ่งนานมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรักมากขึ้นทุกวันนะครับเป็นพระคำแห่งความภักดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ตั้งใจสะท้อนพระจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตาคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับบรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทั่วประเทศไทยก็มีการประดับประดาแสงไฟนะฮะประดับไฟตามถนนหนทางต่างๆเมื่อวานไปที่สมุทรสาครโอ้โหไฟ
0: สวยงาม
1: สวยงามตลอดสายเลย
0: อ๋อดิฉันผ่านตรงถนนราชดำเนินไปยังสนามหลวงค่ะสวยงามมากๆนะคะเป็นไฟสีขาวกับไฟสีม่วงค่ะ
1: ซึ่งสะท้อนถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยนะครับมีการประดับโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะครับประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสทประดับผ้าระบายสีม่วงรวมกับผ้าสีขาวอย่างที่ว่านี่นะครับประสงค์นิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีที่จัดขึ้นตามวัดตามสถานที่ต่างๆมากมายครับ
0: ค่ะหลายคนก็ได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้นะคะคุณสุธีคะไม่เพียงแค่ในเฉพาะประเทศไทยนะคะเมื่อวานจอ LED ขนาดใหญ่ในย่านเขาเรียกอะไรนะไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค
0: โอ้ที่อเมริกาเลยนะคะมีการเผยแพร่ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล Long Live the Queen ค่ะ
1: ค
0: ที่แปลว่าขอให้พระราชินีทรงพระเจริญนั่นเองเป็นความปลื้มปิติใจมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแล้วก็ภาพลักษณ์อันงดงามของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสู่สายตาประชาคมโลกแลนด์มาร์คสำคัญมากๆเลยนะคะที่อเมริกาน่าภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมเข้ามาชมในขณะนี้นะครับคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณบินหลาคุณธีรศักดิ์นะครับก็คงจะได้เห็นภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์กันอย่างมากเลยน
0: ่
1: าชื่นใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยจุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครนะครับในการนี้ประธานองคมนตรีได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ปล่อยโคนี้จำนวน1คู่ด้วยกันนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโคนั้นแก่ครอบครัวเกษตรกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกนะครับปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวครับให้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลานะครับมีการตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่กรมประมงเนี่ยน้อมเกล้าถวายเพื่อลงปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติแล้วก็รักษาความสมดุลทาง ระบบนิเวศต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนสำนักพระราชวังค่ะก็เปิดให้สมาชิกราชสกุลองคมนตรีคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้นำศาสนานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีค่ะรวมถึงผู้นำเหล่าทัพและก็บุคคลสำคัญทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำใจการดอกไม้มาทูลเกล้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรค่ะที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ศาลาสหไทยสมาคมแล้วก็เต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงของเวลา8โมงเช้าไปถึงเที่ยงวันเมื่อวานค่ะ
1: งานเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงนะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ข้าราชการนะครับมาร่วมในพิธีนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกชิสุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกๆปีที่ท้องสนามหลวงนะครับในวันสำคัญเช่นนี้นะครับก็จะมีบรรยากาศของพิธีทำบุญตักบาตรเมื่อวานนี้นิมนต์พระสงฆ์มาถึง149รูปครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กองทัพบกก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสงค์นิกรผ่านโครงการศิลปาชีพเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยค่ะ
1: ในช่วงเที่ยงนะครับ12 นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็มีการยิงสลุดหลวง21 นัดนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ยิงพร้อมกันทั้ง3 เหล่าทัพนะครับโดยจัด1 กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4 กระบอกทำการยิงจำนวน21 นัดจังหวะ5 วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1 นาที 40 วินาทีคร
0: ับ การยิงสลุดก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกก
1: ็
0: มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณเลยนะคะเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือว่าบุคคลสำคัญโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือว่าดินไม่มีควันมีแกนจำนวนตามนัดควรแก่เกียรติยศปัจจุบันนะคะไทยเราก็ยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชประเพณีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าจะเป็นพระราชพิธีฉัตรประมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือพระประมุขแห่งรัฐโดยมีการทำการยิงสลุดทั้งหมด21 นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ในช่วงเย็น17 นาฬิกา 48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังก็มีประสบนิกรนะครับไปเฝ้ารอรับเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นเลยครับ
0: ค่ะเมื่อวานท่านใดได้ดูทีวีนะคะม
1: ี
0: การถ่ายทอดสดฤกษ์เวลามงคล19 นาฬิกา 19 นาทีค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางจัดที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงท่านนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีทั้งผู้แทนประธานรัฐสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับที่มีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานนะครับโดยพระสงฆ์หลายๆอารามเลยนะครับในชุดนี้ประมาณ75 รูปนะครับที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในช่วงค่ำวานนี้หลังจากที่พระคุณท่านเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์แล้วเนี่ยนะครับกลับไปที่อารามก็มีการจัดงานมุทิตาก
0: ัน
1: หลายวัดเลยนะครับเรียกว่ารถติดพอสมควรในช่วงหัวค่ำวานนี้นะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตพระคุณท่านทุกรูปในโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่หาดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทาน904แล้วก็ประชาชนจิตอาสานะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาส อันสำคัญครั้งนี้ด้วยร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดนราธัตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสมชื่อนะนราธัตแปลว่าเหมือนทัศนียภาพของจังหวัดนรา
0: ค่ะ
1: นะครับด้วยความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการสร้างความสามัคคีปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปครับ
0: ค่ะก็ไปเก็บขยะที่ชายหาดนครสุธีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่1ค่ะก็จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่310นะคะก็มีกำลังพลจิตอาสาไปปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านตะลุกกลางทุ่งตำบลตะลุกกลางทุ่งอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะ
1: โดยเฉพาะกิจนราธิวาสกองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมทหารปืนใหญ่ที่3ก็ได้นำกำลังพลของหน่วยกว่า200นายครับจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา500ต้นแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโรคร้อนแล้วก็สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนครับ
0: ค่ะส่วนกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยกำลังพลของหน่วยเนี่ยได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับคุณแม่ของน้องพลทหารพานุวัฒน์มณีสวัสดิ์น้องเป็นทหารใหม่ผลัดที่ล่าสุดนะคะผลัด 1/69 เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากคุณแม่ของน้องพลทหารพานุวัฒน์เนี่ยท่านมีโลหิตจางค่ะก็ร่วมบริจาคโลหิตไปทั้งหมด 2,250 ซีซีค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นวันเวลาที่คนไทยได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยทำประโยชน์มากมายนะครับเราไปถึงที่ร23นี่ก็ทำเขาเรียกว่าอะไรสาธารณประโยชน์ที่พุทธสถานค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยเมื่อวานนี้นะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบจนเกิดความสนใจแล้วก็เกิดความกังวลในหมู่ของประชาชนนะครับกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีหน่วยเฉพาะกิจที่2ก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยทันทีเพื่อสร้างความชัดเจนและก็ความมั่นใจให้แก่ประชาชนครับ
0: ผลจากการตรวจสอบค่ะโดยหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยร่วมกับทางชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพบว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นวัตถุระเบิดสังหารบุคคลชนิดไทป์72ค่ะอยู่ในสภาพเก่าและชำรุดด้วยผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจากการพิจารณาลักษณะพื้นที่โดยรอบเนี่ยตลอดจนพื้นที่ตำแหน่งที่พบวัตถุระเบิดที่อยู่ห่างจากชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะจากทุ่นระเบิดเดิมพอสมควรเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินเบื้องต้นว่าเป็นไปได้ที่วัตถุระเบิดดังกล่าวเนี่ยอาจถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่โดยที่มีผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการค่ะหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นก่อนที่จะถูกนำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บกู้แล้วก็ควบคุมวัตถุระเบิดดังกล่าวสู่กระบวนการทำลายตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: กองทัพภาคที่2ก็ขอเรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าพื้นที่ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในบางพื้นที่นั้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีการดำเนินงานสำรวจตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนจึงขอความร่วมมือครับร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะครับหากพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือว่าทุ่นระเบิดในพื้นที่ใดก็ตามก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ห้ามไปจับห้ามไปเคลื่อนย้ายหรือว่าดำเนินการใดๆกับวัตถุดังกล่าวโดยเด็ดขาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ ฝ่ายปกครองหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีครับเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องทั้งนี้กองทัพภาคที่2ก็ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะพลโทวิรยุทธรักษิณท่านก็ลงพื้นที่ไปที่กองกำลังสุรนารีที่ภูโคกใหญ่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทธปกรณ์ไปรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนนะคะเพื่อให้กำลังพลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดีนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนในประเทศค่ะ
1: ชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ลากยาวไปถึงนู่นเลยจันทบุรีนะฮะสถานการณ์ทางนู้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ด้านภาคตะวันออกนะครับล่าสุดนะครับพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ชี้แจงกรณี ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีช่องว่างขนาดใหญ
0: ่
1: ระหว่างแนวกำแพงคร่อมหลักเขตว่าแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุสำเร็จรูปสามารถนำไปติดตั้งได้ทันทีโดยขั้นตอนในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะติดตั้งแยกเป็นจุดนะครับก่อนที่จะนำแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กมาประกอบเชื่อมต่อกันเพื่อความรวดเร็วในการทำงานแต่ว่าในบางจุดพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงจำเป็นจะต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมกับเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ปิดช่องว่างนั้นครับ
0: ค่ะคือกรณีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนะคะที่เกิดจากโซเชียลมีเดียนี่เองนะคะที่เผยแพร่ภาพกำแพงออกไปแล้วก็พบว่ามีพื้นที่ช่องโหว
1: ่
0: ทำใช่ค่ะใช่แล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงในเรื่องของความมั่นคงต่างๆกองทัพไทยนะคะก็ออกมายืนยันภาพดังกล่าวบอกว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดทำช่องว่างหรือว่าประตูเข้าออกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นเพราะแนวกำแพงที่ยังเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์กันโดยกำแพงถูกออกแบบมาให้มีความยาวแผ่นละประมาณ3เมตรค่ะขณะที่พื้นที่ดังกล่าวมีระยะยาวเกินกว่าขนาดของมาตรฐานของแผ่นจึงทำให้เกิดช่องว่างจำเป็นต้องจัดทำแผ่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาติดตั้งให้ครบแนวทั้งนี้ค่ะการก่อสร้างรั้วชายแดนกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะมีการดำเนินการแบบคร่อมแนวหลักเขตโดยวางอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตแดนไม่ล้ำแนวอธิปไตยของทั้งสองประเทศและไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงสร้างแบบเป็นโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้นั่นเองค่ะลักษณะเป็นแบบบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบในเรื่องของตรวจสอบหลักเขตแดนต่างๆในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ครับเราจะเห็นหลักเขตแดนที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ
0: ค
1: ือจะไปสร้างทับเลยก็ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการทำแบบชนิดที่ว่าเปิดได้
0: เปิดได้
1: นะครับแต่ว่ายังไงก็จะปิด
0: ค่ะ
1: นะครับกรมแผนที่ของไทยนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็ได้หารือร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าหลักเขตไม่ควรถูกปิดทับด้วยวัสดุถาวรครับจึงออกแบบให้เป็นโครงเหล็กแบบบานพับที่เปิดปิดได้อย่างที่ว่านั่นเองนะครับสำหรับความคืบหน้าในโครงการนี้นะครับมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ40%แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากเหลือเพียงการนำแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กมาประกอบติดตั้งให้ครบแนวครับ
0: ค่ะรั้วชายแดนก็ต้องขอบคุณกองทุนหทัยทิพย์ด้วยนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจนะคะของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยผ่านโฆษกองทัพเรือค่ะท่านเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยมีการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้ว30คนด้วยกันพร้อมกับผู้ติดตาม3คนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นผู้ที่กระทำผิดในคดีต่างๆในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าคดีอาญาอื่นๆหลังจากพ้นโทษแล้วเนี่ยทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายนะคะเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการส่งกลับนะคะซึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะคะดังนั้นต้องชี้แจงว่าไม่ใช่การเปิดด่านหรือว่าผ่อนคลายมาตรการคุมชายแดนแต่อย่างใดเป็นการส่งกลับบุคคลที่ทำผิดนั่นเองค่ะมาตรการการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้แบบ 100% ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในความมั่นคงก็ยังคงดูแลอย่างเต็มที่ ดูแลแนวเขตแดนประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศครับ
0: ค่ะส่วนการที่ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักปันเขตแดนที่ช่องบกอุบลราชธานีจนเกิดข้อโต้เถียงกันนะคะท่านก็บอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันแหละถึงเรียกว่าการยั่วยุชื่นชมเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่อดทนอดกลั้นเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้เราเป็นประเทศที่เข้มแข็งค่ะ
1: ครับการจับยาบ้าแล้วก็ยังจับอยู่เมื่อวานนะครับกองกำลังผาเมืองก็จับได้ถึง1ล้าน80,000 เม็ดนะครับนี่นะฮะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ภัยยาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระมัดระวังกันนะครับเวลาหมดเวลานี่คือเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วย
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้ว

0: มือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วทำไมอาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่อากุลหลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะพวกก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ยึดปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็ส

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
3: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเปลี่ยนผมคอนเฟิร์มนะคะ
5: เริ่มวันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รอบปี2569ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการขณะที่การประชุมสภาวันนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณจากประกอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทขณะที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาสาระสำคัญคงรูปแบบการปกครองหวังเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศเข้ากรุงเทพเตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเกษตรแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำขณะที่เวลา10 นาฬิกาประธานสภาผู้บริโภคและเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคแถลงประเด็นที่ผู้บริโภคจ่อฟ้องเฟซบุ๊กเปิด8 เหตุผลที่ต้องฟ้องเวลา9 นาฬิกา 30 นาทีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาครอบครัวเด็กหญิงวัย7 ขวบซึ่งประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดเจ็บหนักที่บริเวณสระว่ายน้ำภายในภูวิลล่าที่ชะอำเพชรบุรีพร้อมบิดาที่เข้าช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหลังการพูดคุยกับผู้ประกอบการยังไม่สามารถตกลงกันได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6 จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3-8 มิถุนายน 2569โดยสั่งการให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชน
1: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาตนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดอดอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ามีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆแค่ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแอตตาประเมินนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปีนี้อยู่ที่7ล้านคนจากเป้า9ล้านคนเหตุจากต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประเมินนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปีนี้อยู่ที่7ล้านคนลดลงจากเป้าเดิมที่9ล้านคนจากต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยหวังรัฐบาลเร่งแก้ไขสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรมคุณอิดขนินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: นายธนพลชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาเปิดเผยว่าภาคเอกชนคาดการณ์ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยในปี2569นี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านคนจากต้นปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะอยู่ที่9ล้านคนโดยสาเหตุเกิดจากผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันและต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นรวมถึงปัจจัยลบเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยพร้อมคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการจัดการกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยที่ชัดเจนกว่าปัจจุบันทั้งนี้ประเทศจีนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่การตอบสนองของรัฐบาลไทยกลับถูกมองว่ายังทำไม่เต็มที่เท่าที่ควรอีกทั้งขาดเรื่องการสื่อสารที่สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องพยายามขยับตัวกันเองโดยเริ่มแผนเชิงรุกด้วยการจัดโต๊ะโชว์ในมณฑลซินเจียงเมืองอุรุมชีและหลานโจซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีศักยภาพสูงและไม่ได้ติดตามข่าวเชิงลบในไทยใกล้ชิดเท่ากับเมืองใหญ่ทางตอนใต้นอกจากนี้ยังมีการเจรจาผลักดันให้เกิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชัตเตอร์ไฟลท์จากเมืองอุรุมชีมายังประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่อยากเดินทางออกนอกประเทศซึ่งซินเจียงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆได้อาทิดูไบหรือยุโรปอิสนินบุตรประเสริฐรายงานครับ
1: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
8: กองทัพคูเวตกล่าวว่าอิหร่านโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ63คนนับเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนขณะที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังได้ยิงจรวดไปยังตอนเหนือของอิสราเอลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกเสียงสนับสนุนมติว่าด้วยอำนาจในการทำสงครามเพื่อบีบให้ผู้นำสหรัฐต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสในการทำสงครามในอิหร่านยูเครนโจมตีที่ตั้งทางทหารและพลังงานด้วยโดรนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียก่อนที่นานาชาติทยอยเดินทางถึงเมืองแห่งนี้ได้ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจประจำปีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและได้รับบาดเจ็บกว่า40คนกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจาก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กัญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันเนี้ยแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: หมุดค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามอบตัวขณะที่การเจรจาไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งเน้นการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยแนวทางสันติวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวโดยสมัครใจทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดมุ่งป้องกันเหตุร้ายลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่าสุดได้รับการยืนยันว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน2รายจากการตรวจค้นทราบชื่อ1รายคือนายมุสลินเจมาะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายส่วนอีก1รายยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่โดยรอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตามกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักความโปร่งใสความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้ดินจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: โรคเมรีออยล์หรือไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินน้ำเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนและสูดหายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปหลังติดเชื้อ 1-21 วันจะมีอาการป่วยแต่บางรายเชื้ออาจอยู่นานเป็นปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของแต่ละคนส่วนอาการของโรคนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะจะมีอาการคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆเช่นมีไข้สูงมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดตามข้อปวดกระดูกมีอาการทางเดินหายใจบางรายอาจพบอาการระบบประสาทร่วมด้วยส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ทำให้วินิจฉัยโรคได้ยากต้องตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาการป้องกันโรคนี้ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่มีบาดแผลควรปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำมันล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่บ่อยๆและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์มีคืนไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบรรยากาศลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมวันแรกคึกคักขณะมีเสียงสะท้อนชาวบ้านอยากให้รัฐบาลช่วยเดือนละ 1,000 บาทตลอดชีพสักครู่มาติดตามค่ะ

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีพบว่ามีประชาชนมารอยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน้าธนาคารตั้งแต่เช้าโดยกำหนดให้ยืนยันตัวตนช่วง 4-21 มิถุนายน 2569 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกทางธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสักแก้วได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คำอธิบายในการยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM โดยประชาชนยังทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่องส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดชัยนาทพบประชาชนกว่า100คนเดินทางมารอลงทะเบียนเพื่อยืนยันและคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ทำไม่เป็นและไม่มีสมาร์ทโฟนโดยผู้ที่เดินทางมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในคิวแรกตื่นตั้งแต่ตี5มาถึงธนาคารตอน6โมงเช้ามาด้วยความหวังที่อยากจะได้สิทธิ์ไปต่อลมหายใจในครอบครัวทั้งนี้อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทไปตลอดจะได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมารับเพียงเดือนละ300บาทไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงพัดถล่มอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทำต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับบ้านเรือนและรถยนต์เสียหายหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
8: จุดที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ในพื้นที่บ้านหมู่7บ้านหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าล้มหลายจุดบางส่วนล้มทับบ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนจนได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำกำลังพร้อมเครื่องมือเข้าตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเร่งแก้ไขจุดเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้นมีรถยนต์กระบะเสียหาย1คันบ้านเรือนได้รับความเสียหาย3หลังและเสาไฟฟ้าล้ม 4-5 ต้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่เร่งกู้คืนระบบโดยเร็วขณะที่เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมหลังมีรายงานว่าได้รับผลกระทบในหลายจุดของอำเภอสารพีพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: พื้นที่ชายแดนยังคงเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนถูกลำเลียงเข้าสู่ชุมชนซึ่งหน่วยทหารได้บูรณาการกำลังร่วมหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
9: ทหารมาแล้ว
10: ยาเสพติดยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งมักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจึงได้จัดกำลังคนร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดชายแดนได้แก่มุกดาหารนครพนมบึงกาฬหนองคายและเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายรายพร้อมยึดยาเสพติดหลายประเภททั้งยาบ้ายาไอซ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการปฏิบัติการเหล่านี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่จะมาเหรอจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
0: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาละ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: ฉันรีบไปหน่อยอ่ะโผไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแซงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
1: เฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลนัดหารือกกร.10มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำร่อง7กลุ่มธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่10มิถุนายน2569นี้รัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอในการแก้กฎหมายรอที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจโดยได้ขอให้เอกชนเลือกมาว่าจะให้รัฐแก้อะไรเช่นประกาศระเบียบคำสั่งหรือกฎกระทรวงซึ่งในการคุยกันวันที่10มิถุนายนนี้ก็ขอให้เอกชนส่งการบ้านมาเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาลจะนำร่องการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของ7กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก่อนพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกแถลงการย้ำจุดยืนของไทยต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันยืนยันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: แถลงการระบุว่าไทยเห็นว่าประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลทับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศจึงสนับสนุนการเจรจาและหารือโดยตรงระหว่างสองฝ่ายบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยยังเห็นความจำเป็นในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประเทศไทยยังมีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นการหารือรูปแบบใหม่โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีร่วมกันทั้งนี้ไทยยังคงเชื่อมั่นว่าการสร้างความไว้วางใจการหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดและการรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการหารือในทุกประเด็นดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์โดยประเทศไทยยืนยันความพร้อมที่จะดำเนินการผ่านทุกช่องทางที่สันติเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติควบคู่กับการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือที่ดีในภูมิภาคต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
14: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถินไหม
1: โอ้ยไม่เอาละอากุลหลับตรงนี้น้ำมังมังแพง
0: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกฐินก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
1: มาเป็นสรุปบังชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุลาบอะบนอะไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
0: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกฐินนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนนายใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
1: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
0: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
1: โอ้โหมีเรื่อยแล้วผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
0: น
1: ั่
0: นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะไหวลุ้นปริ่มปริ่ม
1: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออาผู้ยาย
3: จริงสิแปะ
1: อานนองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่
4: 2. คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญริศฉิมพิมล
2: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดุกมลนะครับคุณมาศรัฐมนคุณเทระเทพและก็คุณสมโพธิครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษานะครับแล้วก็ถวายความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกในวันที่2มิถุนายนนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนนะครับหน่วยต่างๆได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมจิตอาสาก็จัดได้ตลอดนะครับทั้งเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยทหารต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาระประโยชน์นะครับทั้งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็ชุมชนนะครับหลายๆหน่วยด้วยกันครับคุณสุภาพร
2: ค่ะไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะคะก็จะเป็นทางหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2เนี่ยก็จะมีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมกับร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3นะครับส่วนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของมณฑลทหารบกที่310ได้จัดกำลังพลจิตอาสา904นะครับแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระทานของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนนะครับโดยไปที่โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งนะครับอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารมาที่1ค่ะเช่นเดียวกันจะกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงตำบลป่าเลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตามที่ได้กล่าวแล้วนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันนี้มาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีการจัดเตรียมจัดงานนะครับเรียกว่ามหกรรมผ้าไทยผ้าไหมไทยนะครับสู่เส้นทางโลกครั้งที่15นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการยกระดับภูมิปัญญานะครับทอผ้าไหมไทยจากทุกภูมิภาคนะครับสู่เวทีระดับนานาชาติครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยค่ะซึ่งมีการตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า90ประเทศด้วยกันนะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่โดยผ้าไหมทั้งหมดนี้ค่ะที่ใช้ในงานนะคะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และก็สนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงและยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยค่ะได้มีการพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกด้วยค่ะ
1: กิจกรรมหลักในงานนะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1 นะครับก็คือการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมนะครับโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า58ทีมรวมกว่า300คนส่วนที่2นะครับก็คืองานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและก็คณะทูตานุทูตอันนี้จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นการจัดนิทรรศการผลงานและการมอบรางวัลหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับในวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดงานเดินแบบนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะประชาชนที่สนใจค่ะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะในส่วนวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็มีการเชิญชวนค่ะสามารถที่จะเดินทางเข้าชมผลงานการออกแบบนิทรรศการผ้าไหมไทยได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลาเปิดทำการเป็นต้นไปเลยค่ะ
1: นะครับก็เวลาห้างเปิดนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็มาถึงงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับประจำปี2019กันบ้างนะครับสำหรับวันข้าวและก็ชาวนาแห่งชาติตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติกำหนดขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยรวมถึงเชิดชูชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศในปีนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจัดงานภายใต้แนวคิดก็คือรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายน2519ที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยพร้อมขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาข้าวไทยสู่อนาคตผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็องค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะทางด้านของกรมการข้าวก็มีการมุ่งที่จะเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็สร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่ด้วยค่ะ
1: นะครับภายในงานปีนี้นะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนทั้งมิติด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนโดยในวันที่6มิถุนายน2519นะครับเวลา 14:00 นถึง 17:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทร

0: หัวข้อพลิกโฉมเกษตรกรรมไทยข้าวคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะและหัวข้อการทำนาอย่างไรให้รอดจากข้าวดีดข้าวเด้งรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันนะคะอย่างกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวนาเสียงทองการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกว่า35ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรและก็ชุมชนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปจากข้าวเบายอดม่วงนะครับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากผงข้าวบริสุทธิ์สครับจากข้าวนะครับเซลลูโลสบริสุทธิ์จากฟางข้าวทรายแมวจากฟางข้าวปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวคาร์บอนต่ำรวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานหลากหลายชนิดนะครับโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับสามารถที่จะเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง3วันแล้วก็พิเศษครับสำหรับผู้ที่มางานร่วมงาน400ท่านแรกนะครับที่ลงทะเบียนภายในงานก็คือวันที่5และวันที่7มิถุนายนนะครับท่านจะได้รับคูปองมูลค่า200บาทสำหรับที่จะใช้เลือกซื้อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าภายในงานอีกด้วยครับ
0: ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็กรมการข้าวเนี่ยก็ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวนาและประชาชนผู้สนใจค่ะเข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ
1: สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบรรยากาศแล้วก็การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆนะครับได้ผ่านทาง Facebook แฟนเพจนะครับของกรมการข้าวไรดีพาร์ทเมนต์ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานนะครับเมื่อพูดถึงข้าวพูดถึงชาวนา
0: ะ
1: นะครับเราวันนี้เรามีบทเพลงให้ทุกท่านได้รำลึกถึงนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปที่การชี้แจงกรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดกันบ้างนะคะที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลนะคะในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบจนเกิดความสนใจแล้วก็ความกังวลในหมู่ประชาชนในพื้นที่ทางด้านของกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีหน่วยเฉพาะกิจที่2ค่ะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยทันทีนะคะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: นะครับผลการตรวจสอบนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพบว่าวัตถุดังกล่าวนะครับเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดไทย72ซึ่งอยู่ในสภาพเก่าชำรุดและก็ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจากการพิจารณาลักษณะพื้นที่โดยรอบตลอดจนตำแหน่งที่ตรวจพบนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากแนวชายแดนและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากทุ่นระเบิดเดิมพอสมควร

0: เจ้าหน้าที่นะครับได้ประเมินในเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่วัตถุดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่โดยผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นก่อนที่จะถูกนำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวจากนั้นก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในทุกมิติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้และก็ควบคุมวัตถุดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำลายตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะกองทัพภาคที่2นะคะก็ขอเรียนให้ประชาชนทราบว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในบางบริเวณโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยยังคงมีการดำเนินงานสำรวจตรวจสอบและเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนนะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือทุนระเบิดในพื้นที่ใดก็ตามขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็ห้ามสัมผัสหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือดำเนินการใดๆกับวัตถุดังกล่าวโดยเด็ดขาดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้ดำเนินการเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องทั้งนี้นะคะทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะก็ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูช่วงคนดียังมีอยู่นะครับก็มีกำลังพลนะครับก็คือร้อยโทวีรยุทธ์ต้นกวาวนะครับแล้วก็จ่าสิบเอกโอริศกลิ่นจันทร์นะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้เข้าช่วยเหลือหญิงรายหนึ่งนะครับที่พยายามทำร้ายตนเองด้วยการรมควันภายในรถยนต์ส่วนบุคคลหลังตรวจพบนะครับผู้ประสบเหตุเนี่ยอยู่ภายในรถแล้วก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายภายหลังพบเหตุนะครับกำลังพลทั้งสองนายก็ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกับประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเข้ารับตัวผู้ประสบเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละมีจิตสาธารณะแล้วก็ความห่วงใยของกำลังพลกองทัพบกที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็ไปดูกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4ค่ะที่ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาโดยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำหรับการประชุมเองนะคะก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนพัฒนาแนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติรวมไปถึงการยกระดับการจัดการสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ของตนเนี่ยอยู่ในระดับความเสี่ยงใดรวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
0: นะครับทางด้านนายรมดอนฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดนะครับได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับเพื่อคาดการนะครับปริมาณน้ำและก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้าก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อให้ได้ใช้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับผ่านระบบธงแสดงระดับน้ำครับ
1: ค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะทางจังหวัดเองก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขุดลอกคลองสายคลองเตยแล้วกว่า200กิโลเมตรจากเป้าหมายทั้งหมด400กิโลเมตรด้วยกันซึ่งขณะที่คลองสายหลักสำคัญอย่างเช่นคลองร.1และคลองอู่ตะเภาก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการขุดลอกนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ก็ได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารนะครับในภาวะวิกฤตโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์เพรสเซ็นเตอร์นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและก็ประชาชนให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีโฆษกนะครับที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะระดมทุกช่องทางนะครับของการสื่อสารทั้งสื่อสารส่วนกลางและก็สื่อภูมิภาคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะทางด้านของกองพลทหารราบที่11นะคะโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่112ก็ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดเตรียมพร้อมบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะค่ะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้เช่นเดียวกันนะคะรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะทางหน่วยเองก็มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอันนี้จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการด่วนนะครับให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นลำดับแรกครับ
1: ค่ะสำหรับแผนอพยพนะคะได้มีการกำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองค่ะ
0: นะครับนอกจากนี้นะครับยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับพร้อมโมบายยูนิตเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนะครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีความชื้นแล้วก็ความแปรปรวนอย่างรวดเร็วก็มักจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรนะครับได้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงหากว่าพบอาการผิดปกตินะครับก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ได้ทันทีครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: ค่ะก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่5ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยของน้องๆ นักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาค่ะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเป็นน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะมีอายุในช่วง 12-18 ปีค่ะสมาชิกในทีม 12-15 คนด้วยการประกอบด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือแดนเซอร์และผู้ควบคุมวงจำนวน2ท่านนะคะคุณสมบัติที่3ทีมที่สมัครเนี่ยจะต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนสมัครได้สถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นค่ะส่งวิดีโอการขับร้องและการบรรเลงดนตรีและการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1บทเพลงด้วยการความยาวไม่เกิน10นาทีน้องๆ นะคะสามารถสมัครได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนี้นะคะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ kitamusicaward.com นะคะหรือจะแอดไลน์ค่ะเข้าไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่ LINE ID @kita_award นะคะติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เพจ Facebook Kita วัฒนศิลป์ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องนึงนะครับที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนอกจากจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับท่านอย่าลืมยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อันนี้จะเปิดวันนี้นะครับวันแรก
1: วันนี้วันแรก
0: วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2519โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับทุกคนนะครับต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2019อันนี้สามารถที่จะเลือกยืนยันสิทธิได้นะครับ5ช่องทางก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็ลงทะเบียนออนไลน์นะครับได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาลงทะเบียนผ่านธนาคารนี่อันนี้ก็ต้องไปตามวันและก็เวลาของธนาคารหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการนะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้เน้นย้ำนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับท่านจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธินี่ภายในกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการให้รีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกันนี้ก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนี้นะครับไปให้กับคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบด้วยนะครับอันนี้อย่างเช่นคุณโอ๊ตก็บอกว่าลงทะเบียนแล้ว
1: แต่ว่า
0: คุณสมบัตินะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบางคนอาจจะสิทธิ์หลุดก็ได้
1: ใช่ค่ะก็เข้าไปยืนยันกัน
0: ครับไปยืนยันแล้วก็ไปตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องของการกำหนดจัดมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติบุคคลสำคัญของโลกกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการกำหนดจัดขึ้นครั้งที่38จัดขึ้นวันที่18ตุลาคมค่ะที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะก็ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษานะคะที่มีการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษาภายในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับอันนั้นเป็นของคนทั่วไปนะครับในส่วนของบุคคลพิการนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็คือ29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับก็ข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะไปเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือ princessngamjit.org นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามได้นะครับที่มูลนิธิก็คือโทรศัพท์นะครับ02-354-7391-4สำหรับการคัดเลือกนะครับบุคคลดีเด่นสาขาอาชีพอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะพิจารณาเสนอเข้ารับรางวัลโดยตรงนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยศชนันท์ชี้ภูมิใจไทยถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นสิทธิ์มองไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้าน
8: ยุงขยง
9: 2
8: 1แมลงขยับ
9: 2
8: 1เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยว่าตรงนี้ก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายโดยพรรคเพื่อไทยจะหารือกันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรส่วนกรณีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้ใช่หรือไม่นายยศชนันท์ระบุเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านอยู่แล้วยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหากมีความชัดเจนจะมีการแถลงจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงอยากให้แยกส่วนว่าเรื่องของคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคเป็นคนละส่วนกันศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เมตาและพันธมิตรเทคโนโลยีโลกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์จับ63ผู้ต้องหาลบบัญชีหลอกลวงกว่า 1,400,000 รายการคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือเมตากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกเปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงได้63รายพร้อมลบบัญชีเพจ Facebook และ Instagram ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 1.4 ล้านรายการความร่วมมือครั้งนี้ยังส่งผลให้ Microsoft ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพกว่า 20,000 บัญชีขณะที่ Coinbase อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ Starlink ปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายพันชุดที่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานยังช่วยระบุสถานที่และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพื่อนำไปสู่การสืบสวนขยายผลต่อไปโดยพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำว่าอาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและดำเนินการข้ามพรมแดนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับใช้กฎหมายภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสกัดกั้นหรือถอนเครือข่ายอาชญากรรมและปกป้องประชาชนจากภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากทั่วโลกพงษ์ลพีประพฤติดีรายงาน
2: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่ามีโอกาสสูงถึง 80% ที่ปรากฏการเอลนินโญจะก่อตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนปี2026หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางและตอนตะวันออกเริ่มอุ่นขึ้นข้อมูลจากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิน้ำในบางจุดของแปซิฟิกเขตร้อนพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง6 องศาเซลเซียสด้วยความรุนแรงของปรากฏการ เอลนินโญและภาวะโลกร้อนทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดการว่าปี2027กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทำลายสถิติเดิมของปี2024ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากเอลนินโญที่รุนแรงในช่วงปี2023ถึง2024ร่วมกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
12: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่แปะทอดกระถิ่นไหม
2: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมังแพง
1: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
2: มาเป็นสรุปมึงชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
3: เจ๊กุลาบอ่ะบนไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
1: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงหน่อยเนี่ย
4: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
2: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
1: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
4: อ่ะพอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
2: โอ้โหมีด้วยเหรอผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
1: น
2: ั่
1: นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
4: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
3: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆอ่ะ
2: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออผู้ยาย
4: จริงสิแปะ
2: อานองหรือไปบอกอำแมงนะให้มาทำงานที่รังว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
3: ได้เลยแปะ
4: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธุ
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดื่มเหล้าแค่ไหนจึงจะขาดสติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะอบายมุขกำลังครอบงำสังคมไทยอย่างน่าใจหายสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายมีอยู่เกลื่อนเมืองหลายชนิดก็มีจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายโดยเฉพาะเหล้าแล้วก็บุหรี่สิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเสพเข้าไปแล้วมีแต่ให้โทษต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆทำให้เผลอสติขาดสติตกอยู่ในความประมาทค่ะคนที่ดื่มเหล้าเข้าไปดื่มแค่ไหนจึงจะขาดสติก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจคำว่าสติเสียก่อนสติแปลว่าความระลึกได้หมายถึงนึกได้ก่อนจะทำจะพูดและคิดเรามักใช้คำนี้คู่กับคำว่าสัมปชัญญะนะคะแปลว่ารู้ตัวค่ะคนเรานะคะแม้ยังไม่ได้ดื่มสุราก็เมาอยู่แล้วนะคะคือว่าเมาอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่ายังมีเวลาสนุกสนานอยู่อีกนานเมาอยู่ในความเป็นผู้ไม่มีโรคเหลือสติคิดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงต่อไปอีกนานหารู้ไม่ว่าโรคร้ายจะมาเยือนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมาอยู่ในชีวิตเผลอสติคิดว่าความตายยังอยู่ห่างไกลอีกนานกว่าความตายจะมาถึงตัวหารู้ไม่ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายอะไรมาบอกล่วงหน้าในทัศนะของพระอริยเจ้าแล้วนะคะชาวโลกล้วนเป็นคนที่ประมาทขาดสติทั้งสิ้นยิ่งคนที่ดื่มเหล้ามีแต่จะเพิ่มความขาดสติให้แก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการดื่มเหล้ายังให้โทษมากมายแก่ตัวเองและคนรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงต้องมาผิดใจกันฆ่ากันตายในวงเล่าก็มีมากนะคะคนส่วนมากเข้าใจว่าคนที่ดื่มเหล้าเมาจนเดินไม่ไหวหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วคือคนขาดสติแต่ในทางธรรมถือว่าคนขาดสติตั้งแต่คิดจะดื่มยิ่งลงมือดื่มล่วงล้ำลำคอเข้าไปแล้วเขาก็ยิ่งขาดสติมากขึ้นตามลำดับยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ความเป็นคนความรับผิดชอบรักดีก็ลดน้อยลงไปทุกทีจนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปก็พร้อมที่จะทำชั่วได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเหล้าแล้วอย่าว่าแต่คิดจะซื้อมาดื่มเลยนะคะแม้แต่ขวดเหล้า
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหานักท่องเที่ยวหญิงวัย53ปีพัดหลงป่าท่องเที่ยวหญิงวัย53ปีพัดหลงป่าเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดพัทลุงตรังหลัง4วันยังไร้วี่แววสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: ทันทีเพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
4: ที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวหญิงทราบชื่อคือนางสาววรรณณีเลขวรรณวิเศษอายุ53ปีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาพร้อมกลุ่มเพื่อนแต่เกิดการพัดหลงกันและสูญหายไปในระหว่างการเดินป่าเส้นทางเขา7ยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงและตรังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและชาวบ้านผู้ชำนาญพื้นที่กว่า100คนได้กระจายกำลังค้นหาตามโซนต่างๆเพื่อเร่งค้นหานักท่องเที่ยวที่สูญหายซึ่งในวันนี้เข้าสู่วันที่4แต่ยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายโดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าวผ่านการขออนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดแล้วต่อที่กองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่ปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงโดยยืนยันว่าไม่ใช่ช่องทางเข้าออกหรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงแต่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: จากกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าการก่อสร้างใช้แผ่นปูและโครงเหล็กสำเร็จรูปติดตั้งเป็นช่วงๆก่อนนำมาประกอบเชื่อมต่อกันภายหลังแต่บางจุดมีระยะไม่ตรงกับขนาดมาตรฐานของแผ่นกำแพงจึงต้องจัดทำแผ่นปูและโครงเหล็กเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่างและเสริมความแข็งแรงนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหลักเขตแดนระหว่างหลักเขตที่52และ53ซึ่งไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้ไทยและกัมพูชาจึงเห็นพ้องให้ออกแบบเป็นโครงเหล็กและแผ่นปูนแบบบานพับสามารถเปิดปิดหรือถอนประกอบได้เพื่อใช้ตรวจสอบหลักเขตในอนาคตโดยไม่กระทบต่อแนวอธิปไตยของทั้งสองประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ40และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายที่รัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศกระทรวงเกษตรจึงได้มีการสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นลำดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์รวมไปถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการและยังได้สั่งการให้สัตวแพทย์เคลื่อนที่มอบนโยบายยูนิตเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศช่วงที่ฝนตกชุกและมีความชื้นแปรปรวนสูงอย่างรวดเร็วนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะหรือสัตว์ปีกทำให้เกิดความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันลดลงส่งผลต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องกันเหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: อันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกฉันก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอ้วนไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็น2อย่างเลยได้มั้ย
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นทางตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันเติมใจผู้พิการเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทส่วนญาติผู้พิการผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิการรับเดือนละ 1,800 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569โดยนายยุทธนันท์กล่าวว่าที่ประชุมอนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800 บาทเป็น 1,000 บาทเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าคือต้นเดือนกรกฎาคมทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการการรองรับผู้ช่วยที่เดิมไม่มีเครือญาติเป็นผู้ช่วยแต่ที่ประชุมเห็นว่าคนที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงปรับเรื่องนี้เพื่อให้เป็นญาติพี่น้องได้เป็นผู้ช่วยหากผ่านการอบรมแล้วก็จะมีค่าตอบแทน60 บาทต่อชั่วโมง6 ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิตต่อที่สุภมาศเผยกรณีคนขับโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคเตรียมเรียก13 แพลตฟอร์มเรียกรถหารือ12 มิถุนายนนี้ทบทวนมาตรฐานการคัดกรองคนขับอายุผู้ขับขี่และใบอนุญาตสาธารณะพร้อมพิจารณามาตรการลงโทษแพลตฟอร์มที่ปล่อยปละละเลยหรือกระทำผิดซ้ำคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่อโศกโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่รับงานและรับค่าโดยสารแล้วจะต้องนำส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางโดยขณะนี้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มได้เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายประมาณ 35,000 บาทแล้วแต่คดีอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายยังคงดำเนินการต่อไปพร้อมระบุว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกตัวแทนแพลตฟอร์มผู้กรณีเข้าหารือขณะที่วันที่12มิถุนายนนี้จะเชิญผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเรียกรถทั้ง13รายในประเทศไทยเข้าประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนมาตรฐานและคัดกรองผู้ขับขี่หลังพบว่าผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของอายุผู้ขับขี่คุณสมบัติและการตรวจสอบประวัติและมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบสัญญาและมาตรการให้บริการของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันโดยจะต้องตรวจสอบวิธีการคำนวณต้นทุนและค่าบริการต่างๆหากพบว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชนก็จะหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ย้ำว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนเป็นหลักพร้อมระบุว่าหากพบแพลตฟอร์มใดปล่อยปละละเลยหรือมีการกระทำผิดซ้ำอาจจะต้องมีมาตรการลงโทษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตส่วนความคืบหน้าการทำงานของสคบนางสุภมาศเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการสคบชุดใหญ่ครั้งแรกโดยหนึ่งในวาระสำคัญคือกรณีของรถวอลโว่ซึ่งสคบเตรียมดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้บริโภคกว่า500 รายภายในเดือนหน้าพิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบร

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้นว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: อประณัสเดชสูบควันเข้าปากประณัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากประณัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อนหักข้าวโพดวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเซ็งถูกพ่อไล่มาข้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรรมาธิการกฎหมายเตรียมเชิญรัฐมนตรีดีอีผู้เกี่ยวข้องแจงปม THAI Passport หลังพบข้อพิรุธหลายอย่างสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถทางรายเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการที่อาจเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันขณะเดียวกันยังพบว่ามีบางบริษัทในโครงการดังกล่าวเป็นบริษัทมันด้วยฉะนั้นทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบต่อไปส่วนจะมีการเรียกหรือเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงหรือไม่นายรังสิมันย้ำกรณีของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหลายเรื่องที่เกี่ยวพันฉะนั้นจะมีการทำหนังสือเชิญรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการชี้แจงส่วนจะเป็นวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมองปมจิรายุแฉซื้อขายตำแหน่งยุคชัดชาติทำในนามส่วนตัวไม่ต้องเรียกมาสอบถามและไม่เกี่ยวกับพรรคคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายจิรายุของทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยที่เปิดโปงถึงการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกรุงเทพมหานครซึ่งพาดพิงถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.นั้นยืนยันไม่มีไฟเขียวหรือไฟแดงในส่วนของนายจิรายุเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวซึ่งตัวเองไม่ได้เห็นและนายจิรายุก็ดำเนินการตามสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้นายจิรายุจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเดินหน้าในกรอบเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ความคิดเห็นส่วนตัวและก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียกมาสอบถามอะไรเพราะนายจิรายุไม่ได้ลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกทั้งพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งตัวผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยเช่นกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: รัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,214 ล้านบาทขณะที่มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 16.5 ล้านคนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นางสาวลลิตาเผยวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่3มิถุนายน2569พบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว26ล้านคนและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้ว16ล้านคนขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการมีมูลค่ารวมกว่า 6,214.99 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,614 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย2,600 ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 951,013 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 851,247 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 99,766 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้า ที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 800,000 ร้านค้าซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นในวงกว้างทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาแผนโบราณที่ดีต้องไม่มีสเตียรอย
2: ลำด้วนกินยาอะไรน่ะกรอกเข้าไปตั้งหลาย10เม็ด
3: ยาลูกกลอนรักษาทุกโรคตราพระอาจารย์มั่วหนูซื้อจากตลาดนัดปักซอยนี่เองค่ะ
2: ฮะระวังจะเจอสเตียรอยนะดูดิไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาของอย.ด้วยอันตรายมากเลยค่ะเพราะยาแผนโบราณหรือยาลูกกลอนที่ซื้อจากตลาดนัดแล้วไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีชื่อผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.แต่โฆษณาอวดอ้างว่ารักษาโรคได้ครอบจักรวาลส่วนใหญ่จะลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ค่ะอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงไปซื้อที่ร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาจะดีกว่านะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: 7วัน7วัน7วัน Be Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Be Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B-Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลงทะเบียนยืนยันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรอบปี2569วันแรกคึกคักประชาชนแห่มารอคิวหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่มีสมาร์ทโฟนเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน 4-21 มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐธนาคาร5แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.ธนาคารอิสลามประกาศผล17กรกฎาคม69ส่วนคนใหม่ยังไม่ต้องมาที่ธนาคารรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านสุดดีใจลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านฉลุยอ้อนรัฐอยากให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทตลอดชีพน้อยใจแค่300บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายขณะโซเชียลวิจารณ์สนั่นหลังรัฐเพิ่มเกณฑ์ใหม่หากลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้พ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะปลัดกระทรวงการคลังยันพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเหตุลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ลูกไม่ได้เลี้ยงดูจริงสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้โฆษกกระทรวงการคลังย้ำคัดกรองเข้มหลายเกณฑ์มุ่งช่วยคนที่จนจริงพร้อมเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นเพิ่มรัฐบาลเผยคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่1มิถุนายน69มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,214 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 16.5 ล้านคนมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 950,000 ร้านค้าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกรรมาธิการกฎหมายเตรียมเชิญชัยชนกผู้เกี่ยวข้องแจงปม THAI Passport ส่อทุจริตหรือไม่หลังพบข้อพิรุธมีบริษัทน้ำมันเกี่ยวด้วยยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยศชนันชี้ภูมิใจไทยถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นสิทธิ์มองไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลเหตุงานสภาเป็นคนละส่วนกับครม.กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามอบตัวแต่การเจรจาไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่ย้ำปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนกองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียันไม่ใช่ช่องทางเข้าออกหรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จล่าสุดขึ้นหน้ากว่า 40% คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้ สุภมาศชี้กรณีคนขับโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคเตรียมเรียก13แพลตฟอร์มเรียกรถหารือ12มิถุนายนนี้เพื่อทบทวนมาตรฐานการคัดกรองคนขับพร้อมพิจารณามาตรการลงโทษแพลตฟอร์มที่ปล่อยปละละเลยหรือกระทำผิดซ้ำยังไร้วี่แววนักท่องเที่ยวหญิงวัย53ปีสูญหายกลางป่าเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหรียญจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์บัญชาการเจ้าหน้าที่กว่า100นายเร่งค้นหาเชียร์ต่อศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์1นัด2ทีมชาติไทยพบทีมจีนเวลา 18:30 นหลังวานนี้พลาดท่าแพ้เซอร์เบีย 0-3 เกมกรมควบคุมโรคยืนยันกระแสข่าวให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ระบาดร้ายแรงเป็นเฟกนิวขอประชาชนอย่าแชร์ติดตามข่าวสารใกล้ชิด
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: Beautiful music Beautiful songs for you
10: suchardradio.comSUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful Music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

A Whole New World เสียงของ Peebo Bryson และ Regina Bell A Whole New World เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนนะครับเรื่อง Aladdin ซึ่งในการ์ตูนเนี่ยจะเป็นเสียงของ Brad Kane กับ Lee Salonga เพลงได้รับรางวัล Academy Award for Best Original Songได้รางวัล Golden Globe Award for Best Original Song เช่นกันได้รับรางวัล Grammy Award for Best Song Written Specifically for a Motion Picture or for Television แล้วก็ยังได้รับรางวัล Grammy Award for Song of the Year เป็นเพลงของ Disney เพลงเดียวเลยนะครับที่สามารถจะทำได้แบบนี้และในปีเดียวกันนั้นเอง Peebo Bryson กับ Regina Bell ก็บันทึกเสียงเพลงนี้เป็นเวอร์ชันพ็อปอย่างที่คุณได้ฟังออกไปนี่แหละครับเพลงได้รับรางวัล Record of the Year และ Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals 2 รางวัลเลยทีเดียว A Whole New World ผลงานการประพันธ์ของ Alan Menken กับ Tim Rice เป็นผู้ใส่คำร้องซึ่งทิมไรซ์นี่ก็เป็นคนที่ร่วมงานกับแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์ใส่คำร้องให้กับละครของแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Jesus Christ Superstar Evita Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ร่วมงานกับ Elton John ในเพลง Ida และ The Lion King กับ Alan Menkel ใน Beauty and the Beastซึ่งปัจจุบันพูดถึงทิมไรซ์ก็ต้องเรียกว่าท่านเซอร์ทิมไรซ์แอลันเมนเคนคนแต่งทำนองนี้ก็รางวัลเยอะแยะมากมายนะครับทั้งออสการ์ทั้งโทนี่ทั้งแกรมมี่ทั้งโกลเด้นโกลบและเอมมี่อวอร์ด A Whole New World เวอร์ชันของ Peebo Bryson กับ Regina Bell นี้อยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot 100อันดับหนึ่งบน US Adult Contemporaryอันดับ1บน Pop Airplay ในอเมริกาและอันดับ1ในแคนาดาเรียกว่าดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็เลยนำเพลงนี้มาให้คุณได้ฟังกันนะครับหวังว่าเราจะได้มีโลกเก่ากับความคิดใหม่แนวมุมมองใหม่ที่สดใสราบรื่นกว่าเดิม A Whole New World มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราเปิดเพลงตามใจชอบตามที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและแนะนำกันมาวันนี้เลือกเอาเพลงนี้เพื่อทริบิวต์และลึกถึงคนร้องนั่นก็คือ Peebo Bryson ที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ด้วยวัย75ปีก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.comนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านกันไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านและการสถาปนาพระบรมราชินีนาถมาเล่าสู่คุณผู้ฟังโดยเราได้พากันย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5ที่สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกเพื่อเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในระหว่างที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปนะครับและเราก็ได้นำพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในยุคนั้นมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับเรียนให้ทราบคำศัพท์ก่อนนิดนึงนะครับคำว่าชำระฟันในสมัยนั้นน่าจะเป็นการมาดูแลรักษาฟันคำว่ากระสันนั้นหมายถึงความอยากอะไรบางอย่างภาษาที่พระองค์ทรงใช้นั้นก็กระชับเข้าใจได้ทันทีและมีพระอารมณ์ขันแฝงอยู่ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า Hurricane House วันที่12เมษายนเมื่อคืนนี้หมายว่าจะไม่หลับแต่ครั้นนอนกลับหลับสบายดีเพราะไม่หนวกหูเท่านั้นไม่ใช่อื่นเลยแต่ไม่อิ่มเพราะไม่ได้วางนาฬิกาไว้ข้างที่นอนกลัวแขกมาหาจะไม่พบกินข้าวแล้วช่างมาชำระฟันเป็นคนอเมริกัน
มืออยู่ข้างจะหนักเต็มทียาที่ใส่เป็นอะไรฟังไม่เข้าใจเห็นเป็นรสสารส้มกับกรดไม่ยักหมดแต่เบื่อเต็มทีต้องหยุดแต่กระนั้นยังเป็นคล้ายๆนกกระจอกไปข้างหนึ่งเรื่องกระสันหมากไม่ได้ลืมเสียเลยแต่วันนี้คำเดียวเท่านั้นแต่งตัวคอยใครคนหนึ่งจะมาหาไม่เห็นมาเลยไปห้างประสงค์จะหาแว่นกับตุ๊กตาให้ลูกเพราะคิดถึงเหลือเกินแต่ไม่เป็นเรื่องเลยซื้อไม่ได้เขาให้ดูแพรสำหรับตัดเสื้อฉันไม่กล้าซื้อเพราะเห็นหัวไม่พอซื้อแต่ครอบโคม4อันส่งมาให้แม่เล็กดูมันจะหรูดีนอกนั้นซื้อแต่ของเล็กน้อยที่จะใช้กลางทางมีปลอดเป็นต้นวันนี้อยู่ข้างจักรละหนเต็มทีกลับมาเข้าครัวทำข้าวแช่กรมสรรพศาสตร์กรมสมมุติพระยาเดโชลงมือแต่โมงเช้าจนบ่าย2จึงสำเร็จฉันไม่ได้เป็นเจ้าแมงลักอีกวิ่งหากันเกือบตายแต่พอที่จะหัวเต็มทีฝรั่งชอบกันนักเลี้ยงตั้งโต๊ะสำหรับ50แต่มีเพียง48คนแรกลงมือส่งน้ำพระชัยและพระทนพระยาพิชัยกับจ่ายวัดจัดตั้งพานแก้วงามนักมีเครื่องมัสการด้วยแล้วรดน้ำคนที่แก่กว่าคือเจ้าพระยารัตนาธิเบศหนึ่งแต่งนุ่งกางเกงและฟรอสต์โกดด้วยแต่ชั้นในนั้นโจรแมนแท้ทีเดียวพระยาเดโชหนึ่งพระยาทิพย์หนึ่งกัปตันคัมมิ่งหนึ่งมิสเตอร์แอนเดอร์สันหนึ่งหลวงภูริบาลหนึ่งหมดเท่านั้นให้กางเกงเจ็กกับเสื้อกวางตุ้งคนละตัวแล้วจับสลากนั่งโต๊ะกองอัดแลเปลี่ยนที่กัน3ครั้งพวกไม่เคยรับยิงฝรั่งแล้วสนุกพ้นประมาณกัปตันคัมมิ่งขันมากคราวแรกอัดเดียวครั้นคราวหลังได้ครึ่งกระสอบคนเรือแจกคนละ25อัดส่วนที่เหลือฉันได้แจกเจ๊กคนใช้หมดนั่งกันเกือบ3ชั่วโมงจนหมดเวลาต้องรีบแต่งตัวเพื่อชาวมารีบไปการ์เด้นปาร์ตี้มานั่งคุยกันเล่นเสียในใต้ต้นไม้ก่อนเป็นเวลานานอักพระราชหัตถเรขาไว้อ่านต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่เป็นเสียงของพี่โบไบรสันร้องคู่ดูเอ็ดไว้กับศิลปินในตำนานทั้งนั้นเพลงแรกนี่เป็นการดูเอ็ดแล้วก็เป็นเมดเล่ด้วยนะครับระหว่างนาตาลีโคกับพี่โบไบรสันด้วยเพลง Let Fall in Love กับ You Sent Me เพลงที่2เป็นเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์เรื่อง Beauty and the Beast ซิลีนดิออนร้องคู่กับพีโบไบรสันและปิดท้ายกันด้วยการดูเอ็ดคู่กันระหว่างโรเบอร์ต้าแฟลกกับพีโบไบรสันด้วยเพลง Tonight I Celebrate My Love

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลใน Beautiful Music วันพระสบดีแบบนี้เราจะคุยกันสบายๆด้วยการอ่านจดหมายของคุณผู้ฟังนะครับซึ่งเราก็รณรงค์อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับใครที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกับเราเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันแชร์ข้อมูลกันผมมีเสื้อฮู้ดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำนะครับที่จะมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาถึงเราก่อนในช่วงเวลานี้ถ้ามีมากกว่านั้นเดี๋ยวก็หาของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านแหละที่เขียนมาร่วมสนุกกันนะครับจะเขียนเรื่องความทรงจำเรื่องการท่องเที่ยวไปเจออะไรมาเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้มีโอกาสไปเที่ยวหรือว่าไปในที่ที่คุณได้เคยไปอย่างบางคนเนี่ยเขาได้ไปเดินแถวสำเพ็งอะไรเงี้ยเข้าตรงนู้นออกตรงนี้ไปเจอข้าวของซื้อนู่นซื้อนี่ก็เล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีนะครับเป็นจินตนาการเผื่อใครมีเวลาว่างแล้วอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรบ้างหรือว่าไปดูไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นอะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเขียนมาเล่าสู่กันฟังเราจะได้แชร์กันบางคนก็ไปเดินตลาดน้อยแล้วก็เล่าให้ฟังนะถ้าเกิดเขียนมานะครับส่งรูปมาดูด้วยก็ดีนะครับจะเขียนด้วยมือหรือว่าจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้ขอให้เป็นการเขียนการคิดโดยการใช้สมองของเราไม่ได้สั่งให้คอมพิวเตอร์มาเขียนหรือ AI อะไรต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันก็เข้ามาทำงานแทนคนได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับความสามารถในการใช้สมองของเรามันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องใช้ให้เทคโนโลยีใช้แทนแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือการเสื่อมอย่างรวดเร็วของสมองครับถ้าเราไม่ใช้ Beautiful Music จึงห่วงใยทุกๆท่านนะครับแล้วก็อยากจะช่วยกันรณรงค์ตรงนี้ให้เกิดเป็นสังคมของเราเป็นคลับของเราได้ย้อนบรรยากาศไปถึงช่วงเวลาที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวล้ำนำสมัยเหมือนในยุคนี้เราได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันจะต้องรอคอยเข้าใจเรื่องของความอดทนและคำว่า human touch มากขึ้นส่งเรื่องราวของท่านมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวางรหัสไปรษณีย์10327ถึงแน่นอนครับและในแต่ละวันใน Beautiful Music ก็รวบรวมเพลงเพราะๆมาให้คุณฟังกันเยอะเลยทีเดียวอย่างน้อย16เพลงแต่เวลาในการออกอากาศของเรานะครับมันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะฟังแบบครบจบทุกเพลงทั้งรายการทุกวันที่เราเลือกมาให้ฟังที่ suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาทุกแห่งหนบนโลกใบนี้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่มือถือนั่นแหละครับฟังได้ตลอดเลยทีเดียวแล้ววันนี้ตอนท้ายของรายการผมได้รวบรวมเพลงของ The Carpentersเพลงที่คุณฟังแล้วจะต้องคิดถึงแน่นอนมามอบเอาไว้เยอะเลยทีเดียวฟังกันให้ได้นะครับอีก4เพลงไพเราะที่จะพากันไปฟังเริ่มกันที่เพลง Eternal Flame ของวง The Bangles ซึ่งก็เป็นวงดนตรีที่เป็นสาวๆล้วนหมดเลยนะครับทั้ง4คนเพลงนี้ออกมาโด่งดังในปีพ.ศ.2532อยู่ในอัลบั้มชุด Everythingแต่งทำนองโดยทอมเคลลี่ใส่คำร้องโดยซูซานน่าฮอฟส์กับบิลลี่สเตนเบิร์กชื่อของเพลงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าการคุยกันของซูซานน่าฮอฟส์กับบิลลี่สเตนเบิร์กตัวซูซานน่าฮอฟส์เองเนี่ยครับเขาได้ไปทัวร์ที่เกรซแลนด์ซึ่งก็เป็นบ้านของเอลวิสเพรสลีย์และที่นั่นเขาก็จะมีตะเกียงที่จุดไฟเอาไว้ตลอดและใช้คำว่าเป็น Eternal Flame คุยกันไปกันมาเล่าถึงเรื่องนี้บิลลี่สเตนเบิร์กก็เลยนึกถึงชีวิตของตัวเองตอนเป็นเด็กๆอยู่ที่ Palm Springs เมืองนี้ก็อยู่กลางทะเลทรายเป็นเมืองคนรวยแล้วนะแล้วที่นี่ก็มีซินิกอกเล็กๆที่เขาจำได้ว่าตอนเด็กๆในเวลาไปสวดมนต์ที่นั่นก็จะเห็นมีเหมือนกันตะเกียงที่จุดไฟเลี้ยงเอาไว้ตลอดและเรียกว่า Eternal Flameเป็นไฟที่ไม่มอดดับเลยจับมาเป็นชื่อเพลงแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่มอดดับลงไปกลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกอันดับหนึ่งในออสเตรเลียเบลเยียมไอร์แลนด์เน เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสวีเดนอันดับ1ในอังกฤษส่วนในอเมริกานะครับเป็นอันดับ1บน Billboard Hot 100บน Adult Contemporary บน Cashbox Top 100เรียกว่าไปทุกชาร์ตเลยล่ะเพลงที่2เป็นของวง Firefall ซึ่งเขารวมตัวกันที่เมืองโบลเดอร์มรรัฐโคโลราโดเพลงนี้ชื่อ Just Remember I Love You คนแต่งเพลงก็คือ Rick Roberts เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนอกจาก You Are The Woman ของวง Firefall ที่เก๋มากๆก็คือผู้ที่มาร้อง Backup Vocals ให้กับเพลงนี้คือ Timothy B. Smithสมาชิกคนดังของวง The Eagles ในประเทศไทยอาจจะรู้จักเขากับเพลง So Much In Love Just Remember I Love You เคยอยู่บนอันดับหนึ่งในแคนาดาสำหรับในอเมริกานะครับเพลงนี้อยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard Easy Listening อันดับ11บน Billboard Hot 100เพลงที่3เป็นงานประพันธ์ของ Boss Scatเขาแต่งและร้องเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ในปี2519และในปีเดียวกัน Frankie Valli ก็บันทึกเสียงไว้เช่นกันอีก1ปีถัดมา2520 Rita Coolidge บันทึกเสียงเพลงนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกอันดับ1บน Canada Adult Contemporary อันดับ1บน US Adult Contemporary และอันดับ7บน US Billboard Hot 100และปิดท้ายกันด้วยเสียงของ Yvonne Elliman กับเพลง Hello Stranger เพลงนี้แต่งโดย Barbara Lewis และก็บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกโดยท่านเองนะครับปัจจุบัน Barbara Lewis อายุ83ปี Hello Stranger บันทึกเสียงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2506หรือ1963ตัวผมเองรู้จักเพลงนี้จากเวอร์ชันของ Yvonne Elliman บันทึกเสียงไว้ในปี2520เคยอยู่อันดับที่15บน US Pop อันดับที่57บน R&B อันดับ1นะครับบน Easy Listening ถึง4สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็อันดับ1บน Adult Contemporary ในแคนาดาจัดปลายเพลงเพราะๆทั้ง4เพลงในช่วงนี้ Eternal Flame จาก The Bangles Just Remember I Love You จาก Firefall We All Along จากRita Coolidge และ Hello Stranger จาก Yvonne Elliman ก็ต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งละที่คุณต้องจำได้

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful. You're listening to Beautiful Music.
2: คุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกุลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันพระสบดีเราจะฟังเพลงเพราะๆกันเล่าเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้และเราก็รณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับแชร์ข้อมูลกันคนยุคใหม่เขากลับไปหาการเขียนจดหมายกันแล้วเดี๋ยวนี้ลดเรื่องของความเร็วด้วยเทคโนโลยีลงใส่สมาธิเข้าไปมากขึ้นใช้สมองมากขึ้นมิฉะนั้นเราจะฝ่อไปเรื่อยๆนะครับสมองเพราะสมองฝ่อปั๊บก็กลายเป็นอัลไซเมอร์หรือเกิดอาการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสมองและคราวนี้จะรวนทั้งระบบด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ฟัง Beautiful Music จึงอยากจะเชิญชวนและก็รณรงค์ให้ทุกท่านอันมาเขียนจดหมายหาการเขียนมาคุยกันในรายการนี้แหละครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก3เพลงที่โด่งดังมากในยุค90เพลงแรกจาก Ace of Base วงจากประเทศสวีเดน All That She Wants เพลงที่2เป็นของ Lisa Stansfield นักร้องจากประเทศอังกฤษกับเพลง Changeส่วนเพลงที่3เป็นของ One Hit Wonder นะวงนี้ Right Said Fred กับเพลงที่คุณต้องเคยเต้นอยู่บนลำโพงตามดิสโกเทคต่างๆ I'm Too Sexy

0: สถานีวิทยุเจรทาง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอัวเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอเขาทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเนี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยเนาะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมืองกังนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอาผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอะเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้า

0: นี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
1: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: องคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลมินที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุ่งหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งรัฐอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและโครงการส่งเสริมสูงศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่งดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ใน

ฟังด้วยเคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนมีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชงชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

0: ื่อนไขบางประการอย่างเช่นจากผู้สูงอายุหลายรายบอกว่ายังมีความยุ่งยากในการรับสิทธิ์นะฮะรวมถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของสมาชิกในครอบครัวก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือคนละครึ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียกเนี่ยนะฮะเข้าสู่วันที่4กระแสตอบรับอย่างดีฮะบรรยากาศการใช้จ่ายคึกคักนะฮะความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเรื่องของการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพระดอนยันถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยเพื่อไทยนะฮะก็เรียกว่ายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: กินขะแจง1แมลงขยับเมื่ออาบขยับอาบครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อเนี่ยเบรกนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของวันแรกในการเปิดยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะครับประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันว่าเกณฑ์พิจารณาอยากให้มีการปรับในเรื่องของการที่เอาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยไปลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสนะฮะถ้าเกิดเราเอาชื่อของเขาเนี่ยไปลดหย่อนภาษีก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีลูกก็ดีหรือคู่สมรสก็ดีนะฮะก็จะเสียสิทธิ์ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองทางกระทรวงการคลังก็ย้ำว่ามีการคัดกรองเข้มหลายเกณฑ์นะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเหมาะสมที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีช่องให้อุทธรณ์ได้นะครับกรณีถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการสำรวจกลุ่มตกหล่นนะฮะโดยเฉพาะกลไกของมหาดไทยก็จะเข้าไปดูเรื่องของกลุ่มตกหล่นกันด้วยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ดีเดียววันนี้วันแรกครับ4มิถุนายนเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนกันได้เรื่อยๆนะครับจนถึง21มิถุนายนอันนี้ย้ำว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับเดิมมีอยู่ประมาณ13ล้าน 180,000 กว่าคนนะครับใน13ล้านคนถ้าท่านมั่นใจว่าท่านยังมีสิทธิ์ก็เข้ามายืนยันสิทธิ์ได้เลยนะครับผ่าน5ช่องทางครับแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการเนี่ยเวลแฟร์อะไรกันนะฮะแล้วก็มี ตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ไปยืนยันรับสิทธิ์กันได้แต่มีประเด็นปัญหานะฮะมีเสียงสะท้อนจากผู้สูงอายุหลายรายบอกว่าการยืนยันสิทธิ์ครั้งนี้มีความยุ่งยากกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากขั้นตอนบางส่วนเนี่ยต้องอาศัยการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับที่อาจจะเข้าถึงได้ยากมีเงื่อนไขนะฮะอุปสรรคสำหรับผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการทำรายการผ่านระบบเหล่านั้นนะครับก็จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อธนาคารด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับหลายคนยอมรับว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่นำชื่อสมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ดีลูกก็ดีคู่สมรสก็ดีไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะฮะหรือแม้แต่กรณีที่ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แม้ว่าจะเป็นรถยนต์เก่าที่ใช้งานมานานแล้วก็ตามทำให้หลายคนกังวลว่ามันอาจจะส่งผลต่อคุณสมบัติและจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเสียสิทธิ์ในการรับหรือเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่ผู้สูงอายุบางรายยังสะท้อนครับว่าแม้ว่าลูกหลานเนี่ยจะนำชื่อไปหักลดหย่อนก็จริงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่นำชื่อไปหักลดหย่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มที่เนี่ยก็เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้สูงอายุก็เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการคัดกรองในเรื่องนี้นะครับขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อวานก็คุยกับผมอยู่หลายตลบเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยคุณวินิจอธิบายเนี่ยแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องของการคัดกรองผู้มีสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาโฟกัสที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนจริงๆมีความเดือดร้อนมีความจำเป็นจริงๆเขาก็เลยเพิ่มเงื่อนไขเกณฑ์พิจารณารอบด้านเนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องของการเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายังมีเงื่อนไขอื่นๆนะครับโดยหลังจากเปิดให้คนที่มีสิทธิ์เดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีนะฮะที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียสิทธิ์ได้นะครับคุณวินิจชี้แจงแบบนี้บอกว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยครอบคลุมหลายมิติครับทั้งสถานะการถือหุ้นการเป็นกรรมการบริษัทหุ้นส่วนบริษัทเรื่องของรายได้นี่แน่นอนชัดว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการถือครองทรัพย์สินกรมธรรม์ประกันชีวิตเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปเพื่อจะกรองฮะแล้วก็จะเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประเด็นการหักลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดาบรรดาแม้ว่าจะใช้เกณฑ์รายบุคคลแต่ยังคงนำข้อมูลการอุปการะมาพิจารณาหากบุตรใช้สิทธิลดหย่อนปีละ 30,000 บาทต่อคนรัฐจะตรวจสอบว่าผู้ปกครองเนี่ยมีผู้อุปการะหรือไม่อย่างไรก็ตามหากมีการนำชื่อไปใช้นะฮะก็คือเราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นนะฮะแต่ปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเอาชื่อเราไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์ได้อีกทั้งก็ยอมรับครับว่าการพัฒนาระบบภาษีในอดีตเนี่ยทำให้ขั้นตอนการยืนยันการอุปการะลดลงนะครับก็อาจจะทำให้มีความคาดเคลื่อนของข้อมูลไปได้บ้างแต่ก็จะยืนยันนะฮะว่ากระบวนการในการพิจารณาเนี่ยจะดูเรื่องของความเป็นธรรมนะครับเพื่อให้คนได้รับความเดือดร้อนตัวจริงเนี่ยสามารถเข้าถึงเนี่ยความช่วยเหลือหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็ย้ำครับว่ารัฐไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดสิทธิ์หรือว่าสร้างความยากลำบากให้แก่พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดแต่รัฐต้องบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่เนี่ยสำหรับรายใหม่ย้ำว่าไม่ต้องไปติดต่อธนาคารไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะสำรวจฮะแล้วก็จะทำรายชื่อเสนอมายังกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังก็จะเปิดเข้าระบบให้คัดกรองเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับมีกทม. นะฮะพัทยาด้วยนะครับพวกท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาก็อยู่ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีพม.นะที่ดูแลเรื่องของคนยากจนผู้ยากไร้อะไรต่างๆนะฮะหลายๆหน่วยงานเขาบอกว่าจริงๆจะมีความร่วมมือกับประมาณ40หน่วยงานนะครับที่จะคัดกรองแล้วก็ตามหาคนจนตัวจริงเพื่อที่จะเข้ามารับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านี้นะครับอีกโครงการที่มาคู่ขนานกันก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40ฮะเข้าสู่วันที่4บรรยากาศยังคึกคักครับหลายที่ผู้สื่อข่าวลงไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายๆแห่งเนี่ยก็บอกว่านะฮะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีโครงการเนี่ยดูเหมือนการค้าการขายเศรษฐกิจดูจะมีความซบเซาไม่คึกคักมากนักแต่พอเริ่มโครงการนี้เท่านั้นแหละฮะโอ้โหนะฮะขายของได้มากขึ้นลูกค้าก็ซื้อของมากขึ้นคนแน่นร้านมากขึ้นผู้ที่มาจับจ่ายผ่านโครงการบางรายบอกว่าโอ้โหโครงการนี้เวลิกูดฮะช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีหลายคนมีเสียงสะท้อนบอกว่าโอ้โหอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยล่าสุดคุณอาทิตย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพลัสเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยด้านรัฐบาลวันนี้ออกมาให้ข่าวนะฮะบอกว่ามีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า16ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,000 กว่าล้านบาทไปเรียบร้อยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับอ่ะจากประเด็นด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโครงการช่วยเหลือต่างๆขยับไปดูเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยมีการเผยแพร่ข่าวเปิดด่านสระแก้วเนี่ยยอมรับว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็การรายงานข่าวเองก็ต้องรายงานบนความรับผิดชอบถ้าใครทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเกิดความเข้าใจผิดจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเรื่องนี้คุณรัชดาโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างครับว่าจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนในไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางเนี่ยที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ออกประกาศขออภัยแล้วแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงอย่างชัดเจนครับว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างแล้วก็ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูล

0: ยั่วยุนะฮะยันไทยยึดสันติวิธีไม่ตอบโต้รายวันขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ไทยเนี่ยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อหรือสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันกันด้วยวัฒนธรรมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่แล้วก็อาจจะส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงแต่จะยึดข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมเป็นหลักเพราะความไว้วางใจนั้นเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำประเทศไทยจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว้ต่อกันนะฮะแล้วก็ถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยเนี่ยถ้าทำตามนั้นได้จริงมันก็จะลดการยั่วยุนะฮะลดเรื่องของข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเกลียดชังความแตกแยกระหว่างสองฝ่ายที่มันร้าวลึกกันอยู่แล้วอย่าให้มันแตกร้าวไปมากกว่าเดิมทีนี้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณและให้มั่นใจว่ารัฐบาลกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยดำเนินการทุกมิติอย่างรอบคอบต่อเนื่องและเป็นเอกภาพยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติความปลอดภัยของประชาชนอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญส่วนกรณีที่คุณมาเน็ตลากไทยเข้าไปกลไกประนอมภาคบังคับเรื่องนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยในที่ปารีสภายหลังจากที่คุณมาเน็ตของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS การหารือในครั้งนี้ครับเพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีประหว่างไทยและกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับดังกล่าวซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง29พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปกรุงปารีสคุณเสียศักดิ์ได้เป็นประธานพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ไทยกัมพูชาที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปซ้อนกันโดยมีหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแล้วก็วางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟ

0: แผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้ไปฟังข่าวดีของผู้ป่วยโรคมะเร็งกันหน่อยนะครับโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับได้นำส่งยารักษามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100ล็อตแรกเข้าสู่กระจายยาของสปสช.เรียบร้อยนะฮะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: มิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงาน
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะฮะเริ่มกันที่ประเด็นนี้น่าจะเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติๆที่รอรับการรักษากันอยู่นะฮะขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับเรื่องของการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถอยครับนัดคุยยื่นสัปดาห์หน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยถอนชื่อเสนอร่างจุลพันธ์ยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนะครับวันนี้ที่สภาครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ภูมิใจไทยเนี่ยมีมติถอนชื่อในการเสนอร่างพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์บอกว่าก็คงต้องยอมรับและก็รับฟังเคารพซึ่งกันและกันอันนี้มันถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่สามารถดำเนินการได้นะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อภูมิใจไทยถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คงต้องใช้เวลากลับไปนั่งคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลแล้วแนวทางว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเพื่อไทยคงต้องมาประชุมกันก็คาดว่าเป็นสัปดาห์หน้าจะมีการหารือในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจเนื่องจากการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและต้องได้เสียง1ใน3ของสว.ด้วยดังนั้นทั้งองคาพยพของพรรคแกนหลักอย่างภูมิใจไทยเองและสว.ต้องกลับมาทบทวนพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อให้ตกผลึกว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะต้องยอมรับในความจริงว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแค่74เสียงไม่สามารถที่จะลงชื่อหรือว่าเสนอร่างตัวนี้โดยพรรคเดียวลำพังได้นะฮะคุณจุลพันธ์ย้ำว่านาทีนี้คงยังไม่มีการยื่นนะฮะและหลังจากนี้จะกลับมาทบทวนและคุยกันในหลายฝ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากพูดคุยกันแล้วได้ข้อสรุปอย่างไรก็ยังมีกลไกการทำงานต่อเนื่องอีกมากที่จะสามารถขับเคลื่อนหรือว่าบรรจุแนวความคิดของเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปเพื่อให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาในฉบับใหม่เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดและสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศได้มากที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยเนี่ย ก็บอกว่าเหตุผลที่ภูมิใจไทยถอนชื่อร่างของเพื่อไทยออกไปนะฮะเพราะภูมิใจไทยเนี่ยได้หารือว่าเราเนี่ยมีข้อกังวลจากฝ่ายกฎหมายและคนที่ดูเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการท้วงติงขึ้นมาว่าร่างของเพื่อไทยจะมีปัญหาขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นั้นห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงซึ่งในร่างของเพื่อไทยเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปเลือกสว.นะฮะ3คนแล้วส่งให้ทางสภาเป็นผู้เลือกจังหวัดละ1คนด้วยเหตุนี้พรรคภูมิใจไทยจึงมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการเปิดเนี่ยให้เลือกโดยตรงจากประชาชนหรือไม่ถ้ามีใครไปยื่นแล้วเกิดการตีความขึ้นมามันอาจจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าส่วนกรณีนี้เพื่อไทยจะกลับไปแก้ร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองขึ้นมาใหม่นะฮะคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของภูมิใจไทยได้บอกความกังวลใจไปแล้วว่ามีข้อติดขัดกังวลใจอะไรตรงไหนอย่างไรฉะนั้นหลังจากนี้ที่สุดแล้วนะฮะก็คงรอดูว่าเพื่อไทยจะไปพูดคุยกันในพรรคนะฮะแล้วมีความเห็นต่อข้อกังวลของภูมิใจไทยแบบไหนและจะดำเนินการแก้หรือปรับเงื่อนไขร่างของตัวเองอย่างไรก็สุดแท้แล้วแต่ที่เพื่อไทยจะรับไปดำเนินการต่อไปทั้งนี้หากเพื่อไทยเนี่ยแก้ข้อกังวลใจแล้วภูมิใจไทยจะลงชื่อด้วยหรือไม่เนี่ยคุณพระรามบอกว่าขอไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่มีคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลคุณพระดอนยืนยันว่าไม่มีถ้าจะกระทบก็คือต้องไม่พูดคุยกันนะฮะแต่ที่ผ่านมามีการพูดคุยและหารือกันตลอดแบบนี้ไม่กระทบกระทั่งแน่นอนนะฮะเช่นเดียวกับที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็ให้ทางสภาเนี่ยดำเนินการหากมีข้อกังวลตรงไหนก็ไปคุยกันส่วนฝ่ายบริหารที่จับไม้จับมือกันอยู่ระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็ทำงานเดินหน้าในส่วนของภารกิจของฝ่ายบริหารกันไปขยับมาดูเรื่องวุ่นๆในกทม.กันหน่อยเนี่ยมีการแฉว่ามีการทุจริตในการแต่งตั้งยกย้ายยุคของคุณชัดชาติอดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวกรณีที่หนึ่งในสมาชิกของเพื่อไทยอย่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยออกมาโพสต์เบิดโพกถึงการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกทม.ซึ่งพาดพิงไปถึงคุณชัดชาตินะฮะนะฮะคุณนักข่าวก็ถามคุณจิรพันธ์ว่าเอ๊ะคุณจิรายุเนี่ยนะฮะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นสมาชิกของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมีโลโก้เพื่อไทยหลาแปะอยู่กลางหน้าผากว่าได้นะฮะการที่คุณจิรายุออกมาเปิดแบบนี้แสดงว่าได้รับไฟเขียวจากพรรคหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณจิรพันธ์ก็หัวเราะนะครับบอกว่าไม่มีไฟเขียวไฟแดงในส่วนของคุณจิรยุเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็ดำเนินการหรือว่าให้ข่าวในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ทำหรือให้ข่าวในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้ตัวคุณจิรยุจะเป็นสมาชิกของเพื่อไทยก็ตามเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเดินหน้าหรือมีความเห็นแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ส่วนตัวเมื่อถามว่าคุณจิรยุได้สอบถามหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่เพราะเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวผู้สมัครและการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นดำเนินการนะครับขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.รอบนี้ด้วยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคนกล่าวหาว่ามีระบบอากงอยู่ในกทม.นะฮะในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.ที่ไม่เป็นธรรมนะฮะคุณชัชชาติยืนยันว่าไม่เคยมีระบบดังกล่าวการทำงานของทีมเป็นการทำงานร่วมกันตามระบบหากอากงที่ว่าเนี่ยหมายถึงคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยทำงานกับทีมมาตลอดแต่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าแต่อย่างใดย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต้องยึดหลักความสามารถและระบบคัดเลือกไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งเพราะหากผู้บริหารไปรับผลประโยชน์จากการโยกย้ายก็จะไม่สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างอิสระนะฮะสืบเนื่องจากประเด็นนี้นะฮะวันนี้ผอ.เขตนะฮะกทม.กว่า20เขตเนี่ยก็นัดรวมตัวการแจ้งความนักการเมืองปมกล่าวหาทุจริตซื้อขายตำแหน่งโดยยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งในยุคผู้ว่าชัชชาตินั้นโปร่งใสนะฮะขณะเดียวกันคุณจิรายุก็ยังไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆนะฮะก็ไปโพสต์แขวะนะฮะบอกว่านี่มันฤดูฝนนะฮะแต่ว่าทำไม20เขตที่เป็นนัดรวมตัวกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรื้อดูร้อนอ่ะนี่ก็เรียกว่าไม่จบกันง่ายๆนะฮะน่าจะพอมีเวลาปิดท้ายสำหรับประเด็นของคุณทักษิณนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเปิดขั้นตอนการพ้นโทษหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยระบุต้องรอหมายศาลปล่อยตัวก่อนถอดกำไร EM นี่ฮะก็จะถือเป็นการเสร็จสิ้นการพ้นโทษตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญที่ยังถูกจับตากันทุกฝีก้าวนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับในส่วนของเคาะข่าวค่ำนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุภนันท์ ทิพย์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 10:12 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวนามทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถตู้จำนวน1คันจากนั้นพระราชทานกุญแจรถตู้ให้แก่เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้และจัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะ50คนนอกจากนี้มูลนิธิได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องและโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆของสภากาชาดไทยมีระเบียบวาระอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยรายงานความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสวภารายงานความคืบหน้าการทบทวนขอบเขตภารกิจภาพรวมของสภากาชาดไทยและระดับหน่วยงานรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประทานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์จำนวน78รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญเฝ้าถวายสักการะโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นาทีที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแผ่จำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆทั้งมีพระปรีชาสามารถครอบคลุมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านสาธารณสุขด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทหารตลอดจนการทรงงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามเพื่อการรักษาและพัฒนาต่อยอดรวมทั้งอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาปนของประเทศชาติมูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฎรและเกษตรกรณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม2568ส่งผลให้นาข้าวของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกองทัพภาคที่2จึงได้ประสานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือโดยในวันนี้เป็นการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105คุณภาพดีจำนวน 325,350 กิโลกรัมแก่เกษตรกร 4,560 รายในพื้นที่13ตำบลครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 21,000 ไร่เพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนได้พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิไปแล้วจำนวนกว่า 85,000 กิโลกรัมสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานดังกล่าวเป็นผลผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริและชุมชนเครือข่ายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัด ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรนายจังหวัดนนทบุรีรวม10รูปที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกัญจนบารมีนางสาสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพิทยายาติการามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติยาการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนคขมารามและวัดบ้านคล้องน้อยรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิบริษัทเพอร์รี่แอนด์บราเธอร์จำกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนและเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิบ้านครูน้ำที่นำพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวาดด้วยตนเองไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

าเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองข้อในพอสูงบอสันมันบ่เป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องกันก็ห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆคั่นได้เบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัว

ร่างกายเจ้าของน่าสิแดงอ่องตองผุดพองเป็นยองใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กะไข่เมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างหักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิละคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกะใส่พ่อบักหามันทำแล้วหิเฝ้าไปพ่อบักหามันทำแล้วหิเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละไปไปเขาพ่อไปเอามาเส้นในคนก็ได้

องมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทั้งไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้าน

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะพบแล้วร่างสาวเมืองนนท์ลงป่าเขา7ยอดเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เจ้าหน้าที่พบร่างหญิงวัย53ปีชาวนนทบุรีพลัดตกหน้าผาเสียชีวิตภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดพัทลุงตรังคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากกรณีหญิงสาวอายุ53ปีชาวนนทบุรีพัดหลงและสูญหายระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดบริเวณรอยต่อจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังแยกเดินลงจากเขาเพียงลำพังจนเข้าสู่วันที่4เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องหวังมีปาฏิหาริย์ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นทีมค้นหาได้พบร่างของหญิงคนดังกล่าวแล้วที่บริเวณหนานย่านไพรซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของน้ำตกตนเตะตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นที่ชุบเปียกตกอยู่1ชิ้นจึงได้รวมกำลังค้นหากันตลอดทั้งวันจนกระทั่งพบร่างในที่สุดเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการลื่นล้มจนตกหน้าผาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภบ้านหนองเอื้องพร้อมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังและทีมกู้ภัยเร่งชันสุดพลิกศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตต่อไปอิศรินบุญประเสริฐรายงานครับ
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ส่งข้อมูลมาภายในวันที่21มิถุนายนเพื่อกรมการปกครองจะได้นำส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบต่อไปคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่เคยหรือไม่สามารถเข้าถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจะนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักและเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีประมาณ 1,044,785 คนซึ่งอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั้งยังสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปะลุรูหมู่ที่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายทราบชื่อคืออาสารักษาดินแดนอำเภออรุพงษ์กมลโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสุไหงปาดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่ ไม่ทราบจำนวนและกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดเพจสวทยาลากรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานว่าอาสารักษาดินแดนอำเภออุอรุพงศ์กมลได้เสียชีวิตแล้ว
9: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
16: Beautiful Music
15: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวกจะทำยังไงดีนะ
1: เป็นอะไรไปครับพี่โอ เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
0: ก็ปลวกไงสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
1: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
0: ่เออจริงด้วยสินะ
1: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
2: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเรานี่นะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกสู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอน
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเตรียมส่งมอบยามะเร็งพระราชทานอินทรานิด100ล็อตแรกให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทั่วถึงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อินครานิด100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกจำนวน 690,000 เม็ดส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคราิบร้อยจำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: กรมสรรพสามิตเผยผลปรับปรามเดือนพฤษภาคม2569จับกุม 3,206 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า734ล้านบาทคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.พรไทยเถระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายสำคัญปราบปรามเชิงรุกยุติวงจรผิดกฎหมายโดยดำเนินการอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าผลิตขนส่งจำหน่ายและกระจายสินค้าผิดกฎหมายในทุกช่องทางรวมไปถึงการเฝ้าระวังและปราบปรามการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยสำหรับผลการจับกุมในเดือนพฤษภาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมได้รวม 3,206 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า734ล้านบาทโดยจำแนกเป็นรายประเภทอาทิยาสูบจำนวน 2,182 คดีสุรา814คดีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม48คดีทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2569กรมสรรพสามิตได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้การจับกุมผู้กระทำผิดนั้นเพิ่มขึ้นถึง12.37เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะคดียาสูบซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าและเลี่ยงภาษีมากที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ศึก VNL 2026สัปดาห์แรกที่ประเทศจีนทีมลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่แล้วแพ้เจ้าภาพจีนไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตทำให้ไทยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงยูธโอลิมปิกสปอร์ตพาร์คในประเทศจีนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตากเรียงไกลเปลี่ยน6คนแรกจากนัดก่อนเพียง1ตำแหน่งโดยส่งวิมลรัตนพันธ์แทนแก้วกระยากมุนทลาผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้กับเจ้าภาพจีนได้อย่างสนุกดวลกันถึง5เซตใช้เวลาแข่งขันกันไปเกือบ3ชั่วโมงสุดท้ายเป็นจีนจะชนะไป3-2เซตด้วยสกอร์25-14 24-26 25-19 23-25และเซตตัดสินจีนชนะไป15-7คะแนนส่งผลให้ไทยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันสำหรับนัดที่3ทีมไทยจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
7: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: เ ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เดี๋ยวนี้ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
1: ก้อยนะ
0: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
1: ๆเหรออะไรใหญ
0: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่าได้ยินไหม
1: โอ้โหแหมเสียงเบา
2: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่เชื่อโฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ว่าไงนะฮะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์นะสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกรรมฐานแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: การอ่านทำให้คนฉลาดการอ่านทำให้คนสุขภาพดีทุกครั้งที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ที่อย.กำหนดบนฉลากและอ่านฉลากให้ครบถ้วนนะครับอ่านฉลากอย่างฉลาดได้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยตรงใจไม่ถูกลวงสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ที่ตัวคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาศัยอับดิน
1: คิดถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
2: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
3: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
4: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกแล้วเนี่ย
3: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
5: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจน
3: ขายเอ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
4: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
5: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
4: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
5: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปล่งด้วยล่ะผู้ใหญ่
4: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
3: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
4: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จเพราะถูกสังคมดูถูกเหยียดย่ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
5: เอ๊ะยาเสพติดไรนี่มีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
4: ่มีสิ
6: รางวัลเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะมีครั้งหนึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่อยากนำมาฝากคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะความว่าคนไทยต้องมีจิตสำนึกเรื่องข้าวและนำข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และทำอย่างไรจะช่วยปกป้องข้าวไทยได้นี่คือกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเรารับประทานข้าวให้เรานึกถึงชาวนาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวกินเป็นแผ่นดินของพ่อเป็นข้าวของแผ่นดินนั่นเองคุณผู้ฟังคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าประสบนิกรชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวตั้งแต่อดีตสำหรับในส่วนของกองทัพบกเองนะคะเรามาดูในมิติของพี่น้องทหารกันบ้างนอกเหนือจากในด้านความมั่นคงก็ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวเปิดค่ายทหารให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปตากข้าวเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางรับซื้อข้าวเปลือกถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของกองทัพบกในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนมาที่สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตค่ะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาค่ะขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โครงการโคกหนองนาโมเดลนั่นเองนะคะพระองค์ยังได้พระราชทานองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิจัยพันธุ์ข้าวของสถาบันต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบกันในช่วงของพระราชพิธีพืชมงคลพระองค์ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ผ่านการวิจัยจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาทั้งหมดเนี่ยก็รวมๆแล้วประมาณ 2,700 กิโลกรัมนำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลส่วนหนึ่งก็บรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ให้ก่อนรับไปเป็นเมี่ยงขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในห้วงของฤดูการปลูกข้าวนี้เองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันข้าวและชาวนาแห่งชาติก็อย่างที่เราพูดถึงความสำคัญตั้งแต่ช่วงแรกมาเลยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจึงมีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติซึ่งคุณผู้ฟังโอกาสนี้ก็หยิบยกในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยในเรื่องของการปลูกข้าวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยใดมีมานานแล้วนะคะคุณผู้ฟังเขาว่ากันว่าไม่น้อยกว่า 5,000 ปีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการพบเมล็ดพันธุ์ข้าวดึกดำบรรพ์ในถ้ำปุ่งหงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแกลบที่เป็นส่วนผสมในเครื่องปั้นดินเผาที่พบในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีซึ่งนับ ว่าเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าข้าวนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านานนั่นเองค่ะข้าวในยุคแรกนั้นมนุษย์ได้มีการค้นพบวิธีการปลูกข้าวแบบการทำไร่เลื่อนลอยเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้วต่อมามนุษย์ก็มีการค้นพบการทำนาหว่านจนได้มีการพัฒนามาสู่การปักดำแล้วก็การค้นพบหลักฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าแก่ที่สุดมีลักษณะคล้ายข้าวปลูกของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์และยังพบหลักฐานเป็นภาพเขียนบนผนังถ้ำที่อายุราวกว่า 2,000 ปีที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีการบันทึกการปลูกธัญพืชที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นข้าวนั่นเองนะคะแล้วก็มีการบันทึกการปลูกธัญพืชซึ่งมีลักษณะเหมือนข้าวภาพวาดกระบือในแปลงพืชด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็คือถ้าพูดภาพรวมไปแล้วเหมือนกับว่าก่อนที่จะมีรถไถใช่ไหมคะก็เป็นการใช้กระบือนี่แหละในการที่จะไถนาดังนั้นในยุคนั้นเขาก็เลยวาดภาพกระบือขึ้นมาเหมือนกับว่ามีคนนะคะแล้วก็กำลังทำนาอยู่หรือว่าไถหว่านข้าวอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะวันข้าววันชาวนาแห่งชาติมีความสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นถือว่าเป็นวันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงความเหน็ดเหนื่อยของพี่น้องชาวนากว่าจะปลูกข้าวกว่าจะไถนาเดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยนะคะสมัยเมื่อก่อนนี้ก็ใช้กระบือในการไถนากว่าที่จะได้แต่ละแปลงนี้ก็เสียหยาดเหงื่อแล้วก็แรงกายแรงใจไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่แปลกใจเลยที่ทำไมพี่น้องชาวนาแต่ละปีเนี่ยหวังให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อที่พวกเขาเหล่านี้นะคะจะได้มีการทำนาที่ได้ผลผลิตสูงนั่นเองขณะเดียวกันทางรัฐบาลเขาก็มีการช่วยในเรื่องของการขายข้าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประสบนิกรชาวไทยเราค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติเนี่ยในปีนี้ก็จัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ5ไปจนถึง7มิถุนายนที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่ารวมใจพรรครักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีมีการจัดงาน 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะคุณผู้ฟังจุดเด่นเลยเขาบอกว่ามีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการสาธิตเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำนาสมัยใหม่ด้วยอย่างเช่นอะไรการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำนี่บางคนสงสัยว่าการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำทำยังไงเดี๋ยวต้องไปดูที่ทัศการนะคะคุณผู้ฟังไปดูการสาธิตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าการเกษตรจากพี่น้องชาวนาทั่วทุกภูมิภาคเลยสำหรับประเทศไทยของเรานะคะมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ60ล้านไร่ค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยราวๆ4ล้านครอบครัวชาวนาไทยสามารถผลิตข้าวได้แต่ละปีก็ประมาณ30ล้านตันนะคะที่เป็นข้าวเปลือกก็เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ยังสามารถส่งออกนะคะไปสู่ต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ละปีสร้างรายได้นับแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นถือว่าข้าวเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะคะอีกสักนิดนึงนะคะอยากจะหยิบยกเรื่องราวอันน่าประทับใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์เคยรับสั่งกับทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลท่านเคยทูลถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าพระองค์ทรงโปรดอะไรมากที่สุดพระองค์ทรงตอบว่าข้าวเพราะข้าวมีกลิ่นหอมและมีกระแสพระราชดำรัสว่าหากรับประทานข้าวให้นึกถึงชาวนาด้วยเพราะถ้าไม่มีชาวนาคนไทยก็ไม่มีข้าวกินแม้ประเทศไทยจะส่งออกข้าวติดอันดับโลกแต่ก็ต้องหาทางแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างการนำมาแปรรูปเป็นสบู่ครีมทาหน้าหรืออาหารเสริมเพราะในเมล็ดข้าวมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารแกรมมาออริซานอลช่วยให้อารมณ์ดีจะเห็นว่าคนไทยทานข้าววันละ3มื้อจึงทำให้หัวเราะได้ทั้งวันคุณผู้ฟังคะฟังแล้วปรับเรื่องปิติใจมากๆเลยทีเดียวนี่คือกระแสพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสตอบดร.สุเมธตันติเวชกุล นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูเหตุการณ์ถัดมานะคะย้อนไปไกลหน่อย5มิถุนายนปี2460หรือประมาณ100กว่าปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ขึ้นกับกรมรถไฟหลวงเนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่ากิจการของกรมรถไฟทั้ง2กรมแยกกันอยู่ไม่สะดวกแก่การบริหารงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องหยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกต่อมาได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมทางรถไฟสายใต้กับสายเหนือและเริ่มเปลี่ยนรางในสายเหนือและโคราชให้กว้าง1เมตรเท่ากับสายใต้เพื่อความสะดวกที่จะใช้รถไฟขนาดเดียวกันทั่วประเทศอีกทั้งกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระองค์ทรงสั่งรถจักรดีเซล2คันมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเพื่อเข้าใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี2494กรมรถไฟหลวงจึงได้เปลี่ยนเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะมีระยะทางการเปิดเดินรถแล้วทั้งหมดเนี่ย 4,346 กิโลเมตรด้วยกันส่วนเหตุการณ์ต่อมากับคุณผู้ฟังอันนี้เราไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะย้อนไปปีพุทธศักราช2515เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะมีการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนระหว่างวันที่5ถึง10มิถุนายนค่ะปี2515มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คนจาก113ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แต่ละประเทศกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วนซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือก็คือทุกๆประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหาวิธีการดูแลแก้ปัญหาและให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจังภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อมค่ะองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการรักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้หรือว่าท้องทะเลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะที่เราจะต้องดูแลให้อยู่คู่กับลูกหลานของเรานั่นเองคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกของรายการจนถึงช่วง2ของรายการนะคะเราพูดถึงเรื่องราววันนี้ในอดีตนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเกร็ดความรู้นะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่6มิถุนายนเวลา16นาฬิกาที่หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา2569ค่ะสำหรับในงานนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นการเข้าร่วมของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศเลยนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาด้วยมีรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังก็คือเป็นการประกวดมากมายหลายอย่างที่เขาแยกเป็นจำนวนทีมเข้ามาเนี่ยเพื่อมาประกวดในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยทั้งสถาบันอุดมศึกษาสถาบันการศึกษา79ทีมจากทั่วประเทศนะคะรวมคณะอาจารย์ด้วยนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสิงห์ทอกว่า 1,000 คนและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเขามีการเชิญคณะทูตานุทูตด้วยค่ะมีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมทั้งหมด72แห่งด้วยกันสถานกงสุลกิติมาศักดิ์18แห่งโดยมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจาก36ประเทศได้ให้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไหมไทยบนเวทีที่จะจัดขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญมากๆเลยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระองค์ได้ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพในเรื่องของผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมนะคะอย่างที่เราเห็นพระองค์ฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยอันทรงคุณค่าแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวผ้าไทยใส่ไปไหนก็สวยใส่ไปไหนก็รู้สึกสนุกสามารถประยุกต์ได้นะคะร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันเยอะๆค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วพบกับดิฉันใหม่ในเที่ยงคืนวันจันทร์นะคะคืนนี้ต้องรำลาคุณผู้ฟังไปแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างยิ่งตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมันมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเรายังมัวแต่ฝันทำให้ฝัน

0: ็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
1: เอาเลยเอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที่
2: ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเผอก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
1: นงนงนงผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่แม่อากุลับก
1: ็ตั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแต
3: ่ยึดปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้หน้าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมาเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

今日咪入梦，我个妹出背出背。

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

องการอันธพาลก็ไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโกย

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808008009 081808008009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไป
1: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ้นฮะ
2: โอ้ยหมูแล้วนะ
3: ป้อป้อ
1: เออนั่น
3: หั่นมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
1: หั่นคอมันยาวแล้วลูก
3: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
1: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
3: แล้วไก่แล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
1: ป้อดึงนะบัลลับมานอนอืมบุญจิบ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุ้ย
1: น้องลูกรับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: โอ้นั่น
3: เป็ดมันยังลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
3: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
3: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
3: แล้วเห็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อหยุด

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เต๊กะเต๊กะเต๊กะป้อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไม่พอตัวอีน้อยเนอะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติ้ง
1: อาเจกุหลับหรือเห็งลังใหญ่อ้อยที่หน้าตลักแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองลังลือเลยวะ
2: นั่นสิลังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเล็ก
4: ลาใจสับโยสับโยคืออะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเขาไปบำบัดเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไง
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
4: ๆใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสพซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิด

0: และช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: ธปดลทิติภาธานครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: กลับในโลกของเรานี้นะครับมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ปะปนกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์เข้ามาอยู่เนืองๆนะครับมีความสุขบ้างก็ตอนที่ความทุกข์นั้นลดลงไป
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงที่ทุกคนก็ต้องประสบพบเจอนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านครับ
2: ครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าช่วงมัดปลายชีวิตนี่อยากจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะ
1: ครับ
2: คือเป็นความปรารถนาและความใฝ่ฝันของคนวัยเกษียณนะ
1: แต่
2: มันมีแต่ได้ใช่ไหม
1: มีแต่ด้วยนะฮะเพราะในขณะที่กำลังมุ่งหวังตั้งใจที่จะได้ความสุขสังขารก็ร่วงโรยใช่ไหมครับซึ่งเป็นความทุกข์ทางกายนะครับที่ทุกคนก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรว่าอย่างนั้น
2: ครับเมื่อก่อนห้องนอนที่แต่งหน้าก็มีแต่ที่ประทินผิวใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ช่วยเสริมความงาม
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันมียาหอม
1: ยาอยู่แทนที
2: ่ยาลมยาหม่องแทนที่นะ
1: ก็เปลี่ยนไปตามวัยตามวันเวลานะครับเดี๋ยวนี้มีแอปหรือมี AI นะครับที่ช่วยทำให้เราได้มองเห็นตัวเองในอนาคตได้ด้วยนะนะครับเอาภาพปัจจุบันนี่แหละนะครับไปแล้วมันก็เจเนเรตหรือว่าประมวลผลทำให้เราเห็นว่าถ้าอนาคตของเราที่อยู่ในปัจฉิมวัยในวัยแก่เนี่ยหน้าเราจะประมาณไหนนะครับก็ออกมาบางคนก็บอกโอ้รับไม่ได้ว่างั้น
2: นะฮะ
1: ตัวเองจะต้องมีหน้าตาแบบนี้
2: นั่นหมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะ
1: ครับรู้สึกว่ารับไม่ได้รับหน้าตาตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะครับรับไม่ได้ก็ต้องรับถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เราจะบอกว่ารับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องรับเพราะว่ามันคือความเป็นจริงจะบอกว่ารับไม่ได้แล้วก็ขอหยุดชีวิตไว้สตาร์ทชีวิตไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงอายุเท่านี้ก็คงไม่ได้นะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดานะครับเพราะนี่คือความเป็นจริงแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณนพดลพูดถึงเรื่องของความสุขที่ใฝ่ฝันที่อยากจะมีอยากจะได้นี่นะครับในเมื่อร่างกายมันไม่ฟังตามหมายความว่าไม่ฟังมือก็ไม่ฟังขาก็ไม่ฟังไม่ฟังคำสั่งอ่ะ
2: ขาเนี่ยสำคัญคอยจะสะดุดอยู่ด้วยเลยนะฮะ
1: ใช่ครับให้ยกมันไม่ยกอ่ะหรือยกก็ไม่ยก 100% อ่ะยกไปแค่ 10% อะไรเงี้ยนะฮะก้อนหินหรือไม้ที่มันขวางหน้าอยู่เรากะว่าจะเดินยังไงก็เดินข้ามตาก็มองว่าน่าจะข้าม
2: เขาก็เลยมีคำพูดว่า คนเราอ่ะสะดุดไม่มีใครเดินสะดุดภูเขาเนี่ยสะดุดลูกหินเนี่ย
1: เล็กๆนี่นะ
2: เล็กๆนี่แหละ
1: ผิดหวังหรือผิดพลาดจากเรื่องเล็กๆซะส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: เรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนั้นเรื่องเล็กๆก็ไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าเรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราเองที่เป็นคนหาความทุกข์เคยได้ยินสำนวนที่บอกแกว่งเท้าหาเสี้ยนไหมนะ
2: คือเสี้ยนของมันก็อยู่ดีๆนะ
1: เล็กๆด้วย
2: ครับ
1: ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่นะฮะเสี้ยนก็เล็กๆแต่ว่าเราแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนแล้วก็ไปเจอเสี้ยนต่ำเข้าจนได้นะครับก็เลยมีการเปรียบเทียบกันว่าการแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนก็เหมือนกับการแกว่งใจไปหาทุกข์นะฮะเรื่องบางเรื่องไม่น่าทุกข
2: ์ครับ
1: แต่ก็คิดให้เป็นทุกข์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคนอื่นที่เรามักจะ สถาปนาเอามาเป็นเรื่องของตัวเองเป็นยังไงฮะเรื่องของคนอื่นแต่สถาปนาหรือยกเอามาเป็นเรื่องของตัวเองนะครับก็คือการเปรียบเทียบนะฮะการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยมันก็จะมีผล2 อย่าง1ก็คือความหยิ่งความผยองหรือความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเขานะครับกับ2ก็คือเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยด้อยกว่าเขาแย่กว่าเขานะครับแทนที่จะไปนึกว่าต่างคนต่างก็มีวิถีของตัวเองเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราอาจจะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ทุกสุขคนละแบบ
1: ทุกสุขคนละแบบ
2: ใช่ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับนะครับก็จะเป็นการช่วยพยุงหัวใจให้อยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นคนวัยเกษียณสมมติว่าอายุ60นะครับบางคนเขาอาจจะสบายเพราะมีลูกมีล้านมีเงินมีทองใช่ไหมฮะมีบ้านมีเรือนโดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่ตัดภาพมาที่ตัวเรานะฮะบางคนอาจจะไม่มีลูกไม่มีหลานที่คอยเฝ้าดูแลเหมือนอย่างครอบครัวคนอื่นเขาไม่มีเงินเก็บ
2: ครับ
1: นะฮะไม่มีบ้านต้องเช่าเขาอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เรามีมากกว่าเขาเช่นความแข็งแรง
2: อย่างนั้นก็มีเวลาด้วย
1: น่ามีเวลา
2: พอสมควรนะ
1: พอสมควรนะ
2: ครับ
1: บางคนมีตังจริงแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดี
2: เวลาก็ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีต้องไปบริหารกิจการวุ่นวายไปหมดก็มีนะบางคนอายุ70นี่นะยังเป็นเจ้าของกิจการอยู่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ยังคงติดต่อลูกค้ายังคงวุ่นวายวกวนเกี่ยวกับเรื่องบัญชีอะไรต่างๆมากมายอ่ะก็มองในแง่บวกในแง่ดีนะครับแล้วไม่ได้มองเพื่อที่จะเอาไปเปรียบไปเทียบกับเขาว่าเราดีกว่าเขาเราเหนือกว่าเขามองเพื่อเป็นการฮีลใจตัวเองฮีลใจก็คือดูแลใจตัวเองให้มันอยู่ได
2: ้
1: นะครับมันไม่เลวร้ายจนเกินไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็นึกถึงคำพ่อสอนนะฮะซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเมตตากรุณานะครับปกติเราได้ยินคำนี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กๆนะ
2: ครับ
1: หรือผู้ที่มีอะไรนะคุณธรรมสูงนะฮะเช่นพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับท่านก็เมตตาญาติโยมนะฮะห่วงใยญาติโยมญาติโยมมีทุกข์มีปัญหาในชุมชนท่านก็หาวิธีการช่วยชาวบ้านนะครับเช่นเปิดวัดให้เป็นแหล่งพักพิงนะฮะหรือเปิดโครงการอะไรบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านรอบๆวัดโดยที่สุดแม้แต่การสร้างโรงพยาบาล
2: ครับ
1: นะครับนั่นคือความเมตตากรุณาของพระสงฆ์หรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็มีบริวารก็คือลูกศิษย์ลูกหา
2: ครับ
1: แต่ทีนี้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างได้กับคนทุกระดับเราไม่มีเงินไม่มีทองมากมายเราก็เมตตาได้ไหมฮะ
2: ได้ครับ
1: นะเป็นเรื่องที่แผ่กันได้ก็คือเมตตาเป็นเรื่องที่ให้กันได้ก็คือกรุณานะกรุณาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินมีทองมากมายแต่ว่าเป็นการช่วยเท่าที่เรามีศักยภาพในหลวงรัชกาลที่9จึงตรัสเอาไว้ว่าคนที่มีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นคนฉลาด
2: ครับ
1: นะฮะเป็นคนฉลาดนะก็คือเป็นคนละเอียดมองเห็นความทุกข์เห็นความลำบากของผู้คนแล้วก็อยากจะไปช่วยเหลือเขาคนที่ไม่มีเมตตากรุณาจะมองไม่เห็นนะ
2: เออช่างให้ผ่านไป
1: ผ่านไป
2: เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
1: บางทีไม่ใช
2: ่ช่วยหรอก
1: บางทีมองไปด้วยความรู้สึกสมน้ำหน้าเขาด้วยซ้ำไปนะ
2: เห็นความโดนตั้งนานแล้ว
1: มีความสะใจนะฮะมีความ อะไรล่ะลิงโลดดีใจในยามที่คนที่เราไม่เคยชอบเนี่ยประสบความวิบัติต่างๆนะครับแต่สำหรับคนมีเมตตากรุณาไม่ใช่คนแบบนั้นพระองค์ตรัสเอาไว้อย่างนี้นะครับตรัสไว้ตั้งแต่นู้นเลยครับปี2524โอ้โหนี่ก็45ปีมาแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: 45ปีมาแล้วนะพระราชดำรัสนี้ตรัสในโอกาสที่สมาคมพ่อค้าทรายเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคม2524นี่ครับตอนนั้นผมน่าจะประมาณ 5-6 ขวบเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับ
1: สังเกตนะฮะมีสมาคมมีชมรมมูลที่ต่างๆเข้าเฝ้าตลอดนะในยุคสมัยนู้นนะฮะ
2: ครับ
1: เข้าเฝ้า
2: โดยเสด็จพระกุศลเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ถวายเงิน
1: ครับ
2: แล้วเขาก็รู้ว่าในหลวงเนี่ยมีโครงการมากมายสามารถที่จะนำ
1: เงิน
2: เหล่านี้ไปช่วยได้มากกว่าที่เขาจะเอาช่วยเองเลย
1: ครับแม้จะใช้คำว่า ตามพระราชอัธยาศัยและพระราชอัธยาศัยของพระองค์เป็นยังไงก็มุ่งที่จะช่วยประชาชนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งมหาชนชาวสยามตามพระปฐมบรมราชองค์การนั่นเองเราไม่เคยเห็นแบบในหลวงที่จะทรงใช้แบรนด์เนมหรือทรงใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเลยนะฮะหากจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยก็คือการช่วยเหลือประชาชนนี่แหละฟังดูเหมือนฟุ่มเฟือยแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มุ่งเป็นผลกำไรอะไรเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นข้อความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสน่าสนใจมากนะครับพระองค์ได้พระราชทานเอาไว้นะครับว่าผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาหมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่นมีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือเราจะต้องช่วยเหลือคือคนที่คิดอย่างนี้นะฮะจิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มีกำลังมากทั้งอ่อนโยนมากจิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจและเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นหมายความว่าผู้นั้นเป็นคนฉลาดหมายความว่าคนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนที่เห็นอะไรอะไรได้ชัดเมื่อคนเรามีความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อนและเห็นอะไรได้ชัดก็ย่อมจะทำงานของตนที่กำลังทำด้วยความก้าวหน้าสำเร็จให้สำเร็จลุล่วงไปได
2: ้คือต้องคนที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยนะจริงๆอันดับแรกต้องมีจิตใจอ่อนโยนนะ
1: อ่อนโยน
2: อ่อนโยนมีเมตตานำ
1: เมตตานะฮะ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะได้ช่วยคลายความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับทุกๆเช้านะฮะเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับการแผ่เมตตาในลักษณะเช่นนี้ว่าเราเป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีความทุกข์คนอื่นๆเขาก็มีความทุกข์เผลอๆก็จะมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราพอที่จะช่วยคลายความทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ในทางหนึ่งทางใดได้เราก็จะทำเริ่มต้นจากวจีกรรมคำพูดของเราเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งใจว่าเราจะพูดสิ่งที่ดีๆนะครับพูดดีไม่ได้ก็อย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีนะครับเงียบเสียยังดีกว่าที่จะไปพูดคำที่บั่นทอนกำลังใจคน
2: บางคนปากไว
1: ปากไวใช่ฮะเจออะไรไม่ได้
2: เคยเจอไหมฮะพูดก่อนพูดไว้ก่อนไง
1: ไม่ทันคิดอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ทันคิด
1: พูดไปแล้วนะครับก็เรียกโพร่งนะฮะโพร่งออกไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีร่องรอยเป็นบาดเป็นแผลอยู่ในหัวใจของผู้ฟังนะฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าไปก่อเวรนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างเจ้ากรรมในเวรโดยไม่รู้ตัว
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็พูดลอยๆบางทีพูดลอยๆก็มีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: หารู้ไหมว่าใครไม่พอใจอยู่บ้าง
1: ใช่ครับแล้วมันมีผลกระทบนะฮะแล้วก็เกิดเป็นบรรยากาศของความระหองระแหงในทุกระดับนะฮะไม่ว่าจะในครอบครัวในที่ทำงานหรือในที่ไหนๆก็ตามแต่วจีกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากความที่ไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ฟังบทเพลงแรกกันก่อนดีกว่านะครับ
1: วันนี้นำบทเพลงที่เกี่ยวกับความรักความเมตตาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วกันนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับศิลปินคุณแดนกับคุณบีมศิลปินวง D2B นะ
2: ครับ
1: นะครับมีคนหนึ่งที่จากไปแล้วคนหนึ่งนะนะครับชื่ออะไรนะจำไม่ได้เลยที่น้ำท่าตกไปนะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ใช่ใช
1: ่จำได้ไหม
2: ดีใช่ใช่จำได้จำได้อยู่นะ
1: แดนแล้วก็บีมนะฮะ
2: ไม่คือแดน
1: เอาเป็นว่าชื่อเพลงก็แล้วกันนะชื่อเพลงว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อครับ

0: บทเพลงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อครับ
1: ครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงศิลปินที่ขับร้องนะฮะกับคุณแดนกับคุณบีมขาดไปคนหนึ่งก็ที่จากไปแล้วก็คือคุณอะไรนะ
1: น้องบิ๊กใช่ไหมคร
0: ับ น้องบิ๊กนะฮะจำได้นะฮะบิ๊กดีทูบีที่จากไปนะครับพูดถึงน้องบิ๊กนะก็นึกถึงคุณพ่อของน้องบิ๊กนะ
1: ครับ
0: นะครับที่ดูแลเรียกว่าจนกระทั่งวาระสุดท้ายเลยนะฮะเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อผู้มีเมตตากรุณาครับ
1: ครับหลายคนก็คิดว่าพ่อนี่ไม่ได้ช่วยดูแลอะไรมากที่บ้านเนี่ยนะครับม
0: ั
1: วแต่ทำงานอย่างเดียวเวลาคุยกับเราก็น้อยคือหลายครอบครัวเนี่ยคุณพ่อกลับบ้านมาในช่วงดึกนิดหน่อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะดึกด้วย
0: ครับ
1: ลูกหลับไปแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวตื่นเช้าไปโรงเรียน
0: ครับพ่อเอง
1: คุณพ่อทำได้แค่มานั่งตรวจการบ้านลูกแป๊บ
0: ๆ
1: ที่ลูกทำเอาไว้มาดู
0: ครับไม่ได้มีโอกาสได้ไปคลุกวงใน
1: ครับ
0: นะครับเท่าที่ควรนะครับลูกบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับจนกว่านู้นแหละครับวันที่ตัวเองร่ำเรียนศึกษาสำเร็จได้ทำการทำงานและรู้เบื้องหลังนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งที่ลูกมีบางทีก็มาจากพ่อนะฮะอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้คุณหญิงทิติการครับร้องไปไพเราะนะครับไม่แพ้ต้นฉบับต้นฉบับน่าจะเป็นคุณเสือธนพลครับร้องเอาไว้นะครับ
1: ชื่อบทเพลงอะไรครับ
0: แก้วตาดวงใจครับ

0: บทเพลงแก้วตาดวงใจครับนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลูกๆก็คือแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ครับก็เขาก็ยังมองเราเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมนะนี่เป็นสังคมของคนเอเชียนะ
0: ครับ
1: ก็ยังมองลูกว่าเออก็ยังเป็นเด็กเด็กเมื่อวานอะไร
0: ขนาดว่าอายุเท่าไหร่แล้ว
1: บางคนอายุ50แล้วแม่ยังเรียกว่าหนูอยู่เลย
0: ใช่ด้วยความรู้สึกว่านี่คือแก้วตาดวงใจหรือเจ้าตัวน้อยของแม่เจ้าตัวน้อยของพ่อแม้ว่าเคยเป็นเจ้าตัวน้อยเมื่อ50ปีที่แล้วก็ตาม
1: ครับ
0: นะครับแต่ความรู้สึกเมตตากรุณารักและห่วงใยก็ยังคงมีอยู่เสมอนะครับอย่างสังเกตเวลาที่ลูกมาเจอพ่อเจอแม่ในช่วงเทศกาลต่างๆพ่อแม่ก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงลูกที่ไม่ได้มาว่าคนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะติดต่อมาบ้างไหมนะครับก็รู้นะว่าเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนสักเท่าไหร่นะบางคนนะครับห่างเหินจากคุณพ่อคุณแม่ไปห่างเหินจากพี่น้องไปก็ด้วยพฤติกรรมของตัวเองแต่ว่าหัวใจของแม่นั้นก็ยังคิดถึง
1: ก็ไถ่ถามถึง
0: ไถ่ถามอยู่เสมอนะครับก็ยังคงเป็นแก้วตาดวงใจอยู่นั่นเอง
1: ก็เคยเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะ
0: ใช่ครับสายเลือด
1: ครับ
0: นะครับสายใยแห่งความรักความผูกพันก็ย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆนะสมมุติว่ามีพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่งอาจจะทำตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็อย่าเพิ่งไปบั่นทอนความรู้สึกนี้ของคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้แม่อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปพูดถึงมันเลยมันดูที่มันทำตัวแบบนั้นอะไรเงี้ยนะบางทีส่วนหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีภาพจำเออเขาก็คือเด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งในอดีตเนี่ยเคยอุ้มชูเคยให้ความรู้สึกที่ชื่นอกชื่นใจมาแล้วเขาเคยเป็นเด็กที่ใสๆมาก่อน
1: ช่วงวัยเด็กนี่น่ารักเชียวโตมาหน้าตีนิดหน่อย
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเรื่องราวของความรู้สึกที่มาจากเมตตากรุณานะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริหาร

0: จากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
0: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชิปสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
0: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านนึงพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งๆ นะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
0: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชุ่ม

0: งมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
1: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
0: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
1: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
0: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณศิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
1: ก่อนจากกันนะคะคุณศิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเศรษฐกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
1: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่มออฟโรดที่มาบริจาคสิ่งของณโรงเรียนบ้านกองท่องทะสาขาเกาะสะดิ้งแต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกออกชี้แจงกรณีกลุ่มออฟโรดเดินทางมาบริจาคสิ่งของณโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านเกาะเสด็งโดยคณะนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยขออนุญาตเข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์ป่าเสน่ห์พ่องเกาะเสด็งระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569จำนวน2คณะประกอบด้วยคณะที่1จำนวน10คนพร้อมยานพาหนะ3คันและคณะที่2จำนวน10คนพร้อมยานพาหนะ3คันแม้ทางคณะจะขออนุญาตแล้วแต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีการขับรถลงไปแช่ในลำน้ำพร้อมทั้งมีการบินโดรนภายในพื้นที่เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามระเบียบที่กำหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปอิทธิคณิตมุ่งประเสริฐอย่างครับ
3: วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันสำคัญของนานาประเทศย้ำเตือนให้ผู้ที่อยู่บนโลกใบนี้ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
5: วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันสำคัญระดับนานาชาติเป็นเวทีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมีผู้คนนับล้านทั่วโลกให้ความสนใจสำหรับปีนี้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักภายใต้แคมเปญเสียงเรียกร้องระดับโลกที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องด้วยตระหนักว่าโลกไม่ได้โต้เถียงไม่เจรจาต่อรองมันส่งสัญญาณออกมาหลากหลายรูปแบบเช่นภัยธรรมชาติรุนแรงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วและคลื่นความร้อนที่มนุษย์ต้องเผชิญหนักหน่วงขึ้นทุกปีจึงเรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันกำหนดทิศทางของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงขณะที่ประเทศไทยนั้นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเห็นได้ชัดเจนจากผลกระทบวิกฤตภัยพิบัติและการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั้งที่เกิดจากธรรมชาติโดยมีมนุษย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยซุดโทรมลงอย่างรวดเร็วสำหรับการขับเคลื่อนในส่วนของภาครัฐของประเทศไทยปีนี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
3: ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2510
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: อ ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับพอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนี่ครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปนิดหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกไอ้ข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชีข้าวกล้องขายเมียก็บอกอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชีข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเทศกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปื

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่ง

0: ก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอย
1: ทองค่ะ DSI บุคคล6จุดขยายผลพนันออนไลน์ขนาดใหญ่โยงเอี่ยวนักการเมืองพบเงินทุนหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ